0: พ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรวิริเยนะทุกขะมัจเจติอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ
1: ถ่อมตนแต่ไม่โสโครก
0: เข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้าง
1: ยืนหยัดในความดีงามถูกต้อง
0: แต่ไม่ลำพองเย่อหยิ่งก้าวร้าว
2: ร่มธรรม
3: ร่มธรรม
2: ร่มใจ
0: คุณผู้ฟังคะหมดเวลาสำหรับเช้าวันนี้แล้วกลับมารับแสงธรรมเพื่อเป็นหลักใจในวันต่อไปรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
2: ร่มธรรม
3: ร่มธรรม
2: ร่มใจ
0: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
4: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150

0: ่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจ
1: วงเงิน 40,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกและระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโดยโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
2: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยโดยจะคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งรวมทั้งยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสว่าพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการในการหาทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสครั้งแรกวานนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยได้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลที่สืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่พลเรือนในห้วงการปะทะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งกัมพูชายังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่การประนอมภาคบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวซึ่งการแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นจะต้องมีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้พร้อมย้ำเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการอันครอสด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โ ด้วยหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ทำให้ไทยกับกัมพูชาสามารถร่วมกันเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์
3: ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์และเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
2: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษคมคู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
4: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบมีพยานบางรายกลับคำให้การ
5: ในส่วนนี้นะครับก็มีผู้มาร้องนะที่กระทรวงว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางพนักงานสวนนะก็เป็นในส่วนของพนักงานสวนของดีไซน์นะการทำคำนวณตั้งแต่แรกครับผมก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเขามาร้องในเรื่องของ157กับ164นะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการนะก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องการขั้นตอนในการทำสำนวนในต่างๆตรงนี้ครับผมซึ่งก็ตามที่ได้มีอย่างที่ทราบว่ามีพยานบางสายได้กลับคำให้การ
4: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติไต่สวนคดีทุจริตเลือกสว.ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวน77รายโดย DSI เตรียมทำหนังสือประสานกกต.เพื่อขอรายงานความเห็นและคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7รายซึ่งกกต.ต้องจัดทำภายใน60วันเพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดีจากนั้นจะประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีพนักงานอัยการร่วมด้วยเพื่อกำหนดประเด็นและดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษจึงจำเป็นต้องสอบสวนก่อนพิจารณาสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการอีกครั้งทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องหาเดิมในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจำนวน8รายพบว่ามี6รายที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในกลุ่ม77รายที่กกต.มีมติส่งดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่7โรงเรียนบ้านคลองขยงตำบลสักงามอำเภอคลองลานจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่4วัดราชบำรุงวนารามตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกที่หมู่14วัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดปัตตานีที่หมู่3อบต.บาระเฮาะตำบลบาระเฮาะอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจังหวัด

จะกลั้นน้ำตาโน้มน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียทรงเรียกร้องร่วมกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอันซีซีของอียิปต์ให้มีการเปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงได้อย่างเสรีและปลอดภัยระหว่างการพบหารือที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดครองชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดของเยเมนและช่องแคบบับอันมันเดบพร้อมโจมตีเรือของซาอุดีอาระเบียทำให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียประกาศว่าจะตอบโต้การโจมตีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ช่องแคบบับอันบันเดบเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันสำคัญของซาอุดีอาระเบียหลังสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักและยังเชื่อมต่อกับคลองสุเอซผ่านทะเลแดงซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอียิปต์โดยปัจจุบันรายได้จากคลองสุเอซเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนที่กลุ่มกบฏฮูตีเริ่มโจมตีเรือในทะเลแดงเมื่อปี2566
2: นายโฟเคอร์เตอร์ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษหลังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายใต้ซากอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีพร้อมแสดงความกังวลว่าการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปาเลสไตน์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นส่วนมนุษย์รวมกว่า800ร่างอยู่ใต้ซากอาคารทั่วฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคาดว่ามีผู้สูญหายกว่า 8,000 รายอยู่ใต้ซากปลักหักพังอย่างไรก็ตามการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอิสราเอลไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ซึ่งทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ครบอาจยาวนานกว่า10ปี
1: ด้านทาบิเลมุดลูรีรักษาการโฆษกรัฐบาลเอสวาตินีในทวีปแอฟริกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ2คนจะรับบาดเจ็บจากการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเอสวาตินียิงโดยไม่เจตนาระหว่างปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายในหมู่บ้านมาฟิวิเน่ซึ่งอยู่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงอึมบาบานีเมืองหลวงของเอสวาตินีราว2ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้กองทัพเอสวาตินีอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าไปในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ใดอย่างไรก็ตามนางมิตูรียืนยันว่ารัฐบาลเอสวาตินีจะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐต่อไปทั้งนี้เอสวาตินีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเอสวาตินีทำข้อตกลงกับสหรัฐว่าจะรับชาวต่างชาติที่ถูกในประเทศทั้งหมด160คนเพื่อแลกกับเงินสนับสนุนมูลค่า5,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกสลายการชุมนุมของผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านในหลายเมืองทั่ว DR คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ชุมนุมคัดค้านข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจเปิดทางให้ประธานาธิบดีเฟลิกซ์ซิเซเคดีลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ขณะที่การชุมนุมในกรุงกินซาซามีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนโดยได้รับอนุญาตจากทางการและเริ่มต้นอย่างสงบก่อนผู้ชุมนุมจะปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนเตือนเพื่อสลายการชุมนุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐสภาดีอาคองโกผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้นำข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปลงประชามติโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนเวลา 16:00 น.ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮเมืองนาโกย่าจังหวัดไทจิประเทศญี่ปุ่นโดย2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฌานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงโค้ชวังธวัชชัยจำลองอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดจะได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียทีมไทยไม่มีซูเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นเป็นทีมเกมแรกกับคีร์กีสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้ดูระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีร์กีสถานได้สนุกสำหรับในวันนี้ทีมนักเตะหนุ่มไทยจะเปิดสนามพบคีร์กีสถานเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31จากนั้นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนไปแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing และทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2026ครั้งที่92หนึ่งในการแข่งขันรายการใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของวงการกอล์ฟสมัครเล่นไทยปีนี้มีนักกอล์ฟจาก15ชาติร่วมชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพโดยนักกอล์ฟไทยและทีมชาติไทยนำโดยอดุลวิชอนันตเศรษฐกูลรัตนวดินทัศนีทิพากรปนัสสุขอนันต์และภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญส่วนฝ่ายหญิงมีวิทยาดาแรมเมืองนโมหลวงนิติกุลพัฒนมนสุทธิรักษ์พงษ์และพานินีขันมณีพร้อมด้วยนักกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดีจากทั่วภูมิภาคร่วมชิงชัยในถ้วยประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569โดยในช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร27เซนติเมตรและเวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาที
4: 1นาทีกับกปท.การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรการจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถต้องจอดรถขนานชิดขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรห้ามหยุดรถในบริเวณในช่องทางเดินรถเว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีไม่มีช่องเดินรถประจำทางบนทางเท้าบนสะพานหรือในอุโมงค์ในทางร่วมทางแยกในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถในเขตปลอดภัยและในลักษณะกีดขวางการจราจรการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกศทองใหญ่พระลองเงินและพระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกศทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกศทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่หนึ่งมาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกศ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภาวะเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองภาวะเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองความเครียดทำให้นอนไม่หลับและกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นยังส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดสูงและระบบไหลเวียนเลือดทำงานผิดปกติการทำงานหนักเกินไปขาดการพักผ่อนและไม่ออกกำลังกายทำให้ความเครียดสะสมภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงทั้งหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองอุดตันจึงพบโรคหลอดเลือดสมองได้ในคนวัยทำงานหรือผู้บริหารแม้อายุยังไม่มากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.เกี่ยวกับการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยค่ะ
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโญรุ่งสมัยอ่าน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูก

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนพองขวัญผวา

0: ชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุ

0: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรอนได้

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: จะเห็นกลุ่มหมอกหรือกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาลอยม้วนตัวตลบขยายกว้างไปครู่เดียวควันนั้นก็ค่อยๆจางร่างใครคนหนึ่งเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นผู้หญิงผู้หญิงสาวสวยในชุดขาวเธอส่งยิ้มเรียกเย็นให้เรา
2: ทรงบุตร
1: เธอเรียกเราเหรอ
2: ทรงบุตรพิพันธ์ใช่จริงๆที่แท้ทรงบุตรก็คือพิพันธ์ในอดีต
1: ทรงบุตรพิพันธ์นี่อะไรกัน
2: ไม่ผิดแน่เธอคือพิพันธ์พิพันธ์ในอดีตของฉัน
1: งงแฮะทรงบุตรพิพันธ์ใช่แล้วเธอคือพิพันธ์ในอดีตของฉันมันอะไรกันวะเธอก็ส่งยิ้มเศร้าๆมาให้เราด้วยทำตาละห้อยเชียว
2: ผัวจ๋าในที่สุดวันที่ฉันรอคอยก็มาถึงเราพบกันจนได้พี่พันไปอยู่กับฉันเถอะเพื่อความรักของเราม
1: ีใครเห็นอย่างเรามั่งเนี่ยไม่น่าเราต้องตาฝาดหรือไม่ก็ชักจะมองเข้าที่แน่ๆเลยนั่นเธอค่อยๆจางหาย

0: อะไรกันอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ไม่เห็นมีอะไรเลย
0: มีอะไรสักนิดหรือว่าใครเห็น
2: เล่นเอาทรงวุ้นนั่งนิ่งตัวแข็งไปเลย
1: เฮ้ฉันได้ยินเสียงแว่วๆนะเหมือนเสียงผู้หญิงอ่ะ
0: เป็นอะมากไม่เห็นอะไรเลยจะมีเสียงก็เสียงลมพัดเสียงใบไม้ไหวฟังยังไงเป็นเสียงผู้หญิงอ่ะ
1: แต่เราได้ยินจริงๆเสียงแว่วๆหวานจ้อยเลยเย็นเจี๊ยบมาจนขนลุกเสียแต่ว่ามันออกจะเศร้าไปสักหน่อยอ่ะ
2: โธ่เอ้ยนายสุรศักดิ์เพี้ยนเลยนะเธอสมัยเนี้ยเข้าไปถึงโลกพระจันทร์กันแล้วเธอยังจะมานั่งงมงายถึงเรื่องผีๆสงสารอีกเหรอฮะ
3: ไม่มีอะไรหรอกเชื่อเราเถอะนาจะไปงมโขกคำพูดของไอ้บักขามันหน่อยเลยมันพูดตามภาษาปากพร่อยไม่อยู่สึกมากกว่าน่ะ
4: เรื่องผีน่ะมีจริงนะเว้ยเมธ
3: คุณเขียว
4: แต่ว่าผีไอ้บักขามนี่นะถ้าไม่เชื่อแล้วโอ้ยขี้หูมันโร่งลงมาก่อนหนึ่งมันก็บอกว่าผีหลอกขี้มูกไหลเข้าปากนะมันก็ว่าผีหลอกนี่แล้วถ้าผีที่นี่มีจริงๆนะก็ไอตอนกินขากลับบ้านนะขอให้ผีเวรส่งข้าหน่อยเถอะนะได้
3: แล้วพอแล้วลุง
4: ฮะ
3: เมื่อรู้ว่าปากขาเป็นอย่างนี้แล้วนะพี่ไปสนใจเรามาดื่มมากินให้สนุกดีกว่านะ
2: ใช่ใช่เจ้าภาพก็ตั้งใจต้อนรับให้สนุกสนานไม่ใช่ให้มาคิดเรื่องไร้สาระประเทศไทยไม่ก้าวหน้าทางวิทยาการเพราะเรามัวแต่ไปคิดกันแบบเนี้ยเพราะงั้นเลิกคิดเลิกพูดถึงสนุกดีกว่า
0: เอาแล้วมาสนุกกันต่อไปดีกว่า
4: เรื่องผีพูดไม่ได
5: ้ผีบ้านนี้มีผีงั้นเหรอเจ้าบักขามเล่าเรื่องผีแต่ไม่มีใครเชื่อและสิ่งที่เราเห็นล่ะมันเกิดเป็นภาพพจน์เพราะคำบอกเล่าหรือว่าเรื่องจริงหล่อนพูดว่าเราคือพี่พันในอดีตเราเหมือนกับพี่พันของเธอใช่ไหมที่ยังเรียกว่าผัวฟังแล้วซาบซึ้งแต่สิ่งที่เธอไม่สยิวมันชวนสยองมากกว่าหนำซ้ำยังกวักมือเรียกให้เราไปอยู่ด้วยเพื่อความรักไม่จริงมันเป็นภาพลวงตาที่เกิดขึ้นเพราะคำบอกเล่าของบักขำ
0: เฮ้ยสมมติสงวนเป็นภาพไปได้ยังไงเธอเอ้ยแล้วทำไมนั่งนิ่งตัวแข็งทื่อจังกระหุ่นเบิกตาค้างจ้องไปนอน
2: มีอะไรเหรอฉันเห็นมีแต่ความมืด
5: ก็ใช่มืดก็มืดนะเพราะมันอยู่ห่างกองไฟออกไปแล้วก็เป็นเวลากลางคืนมันก็ต้องมืดแน
2: ่แล้วเธอประสาทอะไรอ่ะหรือว่าเชื่อผีของมาขาม
5: เปล่า
3: ดีแล้วล่ะนะแกอย่าไปเชื่อบ้าตามเรื่องไร้สาระเลยวะสู้ให้เต็มที่เลยเพื่อนพอลำบากเหนื่อยยากกับการเรียนมันเยอะแล้วทุเลาพักผ่อนไปเครียดกับงานทำไมเล่า
1: เติมหน่อยเติมหน่อยเติมหน่อยเติมหน่อยเพื่อนรินจักหน่อย
5: ขอบใจนะ
3: เอางี้ดีกว่าลุง
4: จ๋าเอายังไงกันเจ้าพี่เมธฮะ
3: ลุงนายิ่งแก่เก่า
4: อะไรข้าเนี่ยเคยไปสำแดงมาถวดสารทิศ101ห่วงซุ้ยเลย
3: เจ็ดย่าน้ำ
4: นั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละ
0: แล้วตอนนี้ทำไมเลิกซะ
4: ก็มันมีประวัติที่ต้องประทับอยู่ในความทรงจำอ่ะคืนนั้นน่ะนะยี่เกกำลังแหมกำลังสนุกทีเดียวข้าก็เลยบุกเข้าไปปรำแม่ยายพ่อตามาพบเขามันก็เลยเอาปืนไล่ยิงแหมวิดมองเทงก็เลยต้องเพนหนีเลิกเล่นยิเกเด็กขวดเอ้ยเด็กขาด
2: ถ้าอย่างนั้นน่ะเราว่ากลอนสดกลอนด้นให้ฟังหน่อยสิ
4: โอ้ยสบายเดี๋ยวขอรางลูกกระเดือกสักหน่อยก่อนดิตอนนี้มันลูกกระเดือกมันแห้งไงล่ะฮะขอยังชั่วหน่อยเอาละอย่าเร็วว่าให้แจ๋วเลยทีเดียวนะฮะมาผ่านพบประสบ

0: Bà Hàm. Hàm เว้ย
1: บาคาร์ตะคองอยู่เนี่ยเรียกกรอกหูทำไม
0: ค่ะเขาไหวมันเดินมากองทางมันเดินโคตรไปเขี้ยวมาสายมาสายไปเป็นงูเลื้อยเดินมันกองทางหน่อยวะ
1: โอ้ใครเมากันแน่นอนนี
0: ่เมื่อเรียเมากูเปล่าเมาเว้ย
1: โอ้ยขึ้นนี่คอยกินเข้าไปแก้วเดียวสามอึกเท่านั้นแค่ก่อกวนพยาธิจะเมาได้ยังไงเน
0: า
1: ะ
0: ทำไมเองเดินไม่ตรงทางวะเฮ้ยคนมามันต้องอย่างข้านี่นี่เ
1: ฮ้ยอุ้ยล่มล่มเดี๋ยวล่มเน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีวันที่นาทีเดินไปงูสายไปสายมา
1: เว้นของกู
0: ใช่เว้นของมึงจริงๆดิระหว่างกินก็ไปนิดๆหน่อยผู้ภาษาไทยไม่รู้เรื่องเลยเรียกผีก็เรียกผิดถูกๆไปเดี๋ยว
1: อะไรอีกเล่าลุง
0: คอมันแห้งดิ
2: ท่านกำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย์
3: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
4: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติ

0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: ขอเพิ่มพลังงานก่อนเนี่ยยกมันต้องขวดชุ่มชื่นหัวใจหน่อย
2: เอาไปสิบอลลู
1: อะไร
2: ไหนไหนคอยก็เมาแล้ว
1: เองเองเมาดิ
2: ขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวบอ
1: เฮ้ยทำไมล่ะวะ
2: เอ้าคนเมาอยากจะกลับไปนอนจะได้บ่ต้องไปทรงลุงลุงบ่เมากลับคนเดียวก็ได้
1: ก็ไอ้พี่แม่ก็สั่งให้มึงไปส่งกู
2: อ่ะก็ฉันเมาแล้วนี
1: ่เอ็งลองทำตามคำสั่งของพี่แม่ต้องไปส่งข้าก่อนด้วย
2: ความจริงอะนะลุงตั้งใจให้ผีมาส่งลุงพูดจังสันนะแม่นบ่เราเป็นยังต้องให้ฉันน่ะทอสังขารไปทรง
1: อย่าไปทดไอ้บักขามอย่าไปทดข้าวานนิดวานหน่อยจะทำเป็นเลี้ยเล่นเนื้อเล่นตัวอีทอย
2: ก็ลุงว่าเป็นบ่หรอว่าลุงอยากให้ผีมาทรงว่าเป็นคอย
1: ก็ผีมันไม่มีเลยเว้ยมีไหนอ่ะเมื่อผีไม่มีผีนะมันก็เป็นหน้าที่ของมึงที่จะต้องมาส่งข้าข้าพูดไม่ผิดใช่ไหม
2: โอ้ยในที่สุดมันก็มาพ่นบักขำจนได้แล้วเน
1: า
2: ะพระจันทร์สว่างอยู่ดีๆเป็นยังมืดมั่วไปเน
1: า
2: ะ
1: อ้าวก็ไม่ดำมันเข้ามาบดบังจันทร์อยู่นี่หว่ามันก็มัวชัวมืดลงอ่ะ
2: ฮะหมาหอน
1: อ่า

0: ลุงจะยิ้มมามาหอนบ่ลุงหอนเอ้ยเรื่องของหมามันนี่ดิคนไปยุ่งอะไรแล้วยุ่งกับมันทำไมเว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าอย่างลุงเองไม่ใช่คนอ้าวเองเป็นหมามันก็เลยยุ่งกับหมา
1: โอ้ยว่าบ้าๆเนาะเจ้า
0: แล้วเองเสือกไปยุ่งกับเสียงหมามันทำไมเรามันจะหอนมันก็เลือกของมันด้วย
1: ค่อยๆว่ามันหอนผิดปกตินะลุง
0: มันผิดปกติยังไงวะ
1: มันหอนเสียงเงา
0: ๆ
1: ค่อยเคยฟังในหนังมันต้องเห็นพอสระอีอ่านว่าผี
0: ถ้างั้นนะเอ็งยืนรอวิสูตรตรงนี้แล้วกันว่าหมามันหอนทำไมหรือว่ามันหอนที่เห็นผี
1: เอาลุงล่ะ
0: เอาข้าก็จะกลับบ้านข้าจะเว้ย
1: เอาลุง
0: ทำไม
1: ย
0: ัง
1: คิดบ้าทั้งสั้น
0: ไม่ใช่คิดอย่างเดียวข้าทำด้วยแล้วก็เดินด้วยขับ

0: ละโว้ยลุงอย่าเพิ่งไปลุงคอยก่อนลุงลุง
1: สบาย
0: ลุงลุงเดี๋ยวเดี๋ยว
1: เฮ้ยรถเครื่องใครมาวะ

0: ใครวะใช่หยุดก่อนโยมโยมโยมฮะใครวะน่ะเฮ้ยมันสาดไฟเต็มหน้ากูเลยปะ
1: เดี๋ยวอ๋อนู่นนี่นี่บุ๋มป่ะ
2: ก็ใช่นะสิจ๊ะไม่ใช่ฉันแล้วคิดว่าใคร
0: อ้าวคิดว่าผี
1: ใช่พูดเป็นบ้ามาได้นะลุงก
2: ็จะไปไหนกันจ๊ะไปด้วยกันไหมล่ะจะไปส่งให้หรือว่าจะมายืนรอผีกัน
0: ผีแม่อยากจะวนรอดสัก3วัน3คืนผีเผยที่ไหนกันวะหรือว่านุชบุ๋มเลยเคยเห็นฮะ
2: ก็ผีที่หมามันหอนต้อนรับกันอยู่นี่ยังไงล่ะจ๊ะ
1: เฮ้ยขดลูกบ่ต้องโตแล้วพูดไปเล่นไปได้นะคุณบุ๋มก
2: ็แล้วลุงกลัวผีไหม
0: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

0: สิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: the music. Chiang Mai Radio Fresh Up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธอ
6: ไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทางแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงปลา าซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabi
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
5: ีโชคพลาซา
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
6: คือ vous êtes belle
1: Mass FM
6: ร
1: ่มธรรมร่มใจ
6: que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: หลายๆบ้านน่าจะเจอสภาพฝนประมาณนี้นะคะแต่มีบางพื้นที่ค่ะตั้งแต่แม่แจ่มจอมทองฮอดและอมก๋อยปริมาณฝนน่าจะมากกว่านี้35.1 ถึง 65 มิลลิเมตรนะคะปริมาณฝนคลุมฟ้าเชียงใหม่ทั้งวัน 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดน่าจะแตะอยู่ที่34องศาเซลเซียสค่ะดูแลสุขภาพนะคะกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงจริงๆเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวมีอากาศเย็นพอได้กลิ่นอายของความเป็นฤดูหนาวบ้างเรายังคงต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมหรืออาจจะมีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากกับการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวส่งความปรารถนาดีและห่วงใยแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM

0: แล้วก็ยังไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้จงหลีกห่างๆคนที่ไม่รู้แต่เขารู้ว่าตัวเขาเองไม่รู้จงแนะนำเขาคนที่รู้แต่เขาไม่รู้ว่าตัวเองรู้จงบอกเขาคนที่รู้แล้วเขาก็รู้ว่าตนเองรู้จงศึกษาจากเขา
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: ผู้ฟังคะโกโบริขนมจีนบุฟเฟ่129บาทภายในมีโชคพลาซ่าไม่จำกัดเวลาราคานี้รวมเครื่องดื่มแล้วนะคะโกโบริขนมจีนบุฟเฟ่สาขาที่3สาขามีโชคเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นพิกัดร้านนะคะในโครงการมีโชคพลาซ่าเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ชั้น2ฝั่งบนธนาคารออมสินค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่
4: อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
2: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับโปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMU วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education, Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4 การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
5: การเวลาร้อนสันกล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้เลย
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
5: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ

0: วัดสวนดอกหรือวัดบุพพารามพระอารามหลวงชั้นตรีตั้งอยู่บนถนนสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดสำคัญแห่งล้านนาที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1914โดยพระยากือนากษัตริย์ราชวงศ์มังรายเพื่อให้พระสุมนะเถระจำพรรษาและสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดนี้เคยรุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์มังรายก่อนถูกทิ้งร้างช่วงเมืองตกอยู่ในอำนาจพม่าจนได้รับการบูรณะในรัชสมัยพระเจ้ากาวิละและต่อมาในปีพุทธศักราช2450เจ้าดารารัศมีได้อัญเชิญพระอัฐิเจ้านครเชียงใหม่มาประดิษฐานรวมถึงการบูรณะครั้งสำคัญโดยครูบาศรีวิชัยในปีพุทธศักราช2475ปัจจุบันวัดสวนดอกเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมใจของชาวเชียงใหม่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้านนา
1: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกอบจ.เชียงใหม่พร้อมด้วยนายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกอบจ.เชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่25จำนวน80คนในห้องประชุมสภาอบจ.เชียงใหม่การศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะการบริหารจัดการกฎหมายมหาชนและเศรษฐศาสตร์พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยนายณัฐพงษ์รอดมีผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานภายในงานคณะศึกษาดูงานร่วมมอบทุนการศึกษา75ทุนแก่นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดอบจ.เชียงใหม่ได้แก่โรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยโรงเรียนบ้านศาลาโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็กและโรงเรียนแม่อายวิทยาคมพร้อมมอบทุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนวัดดอนจันทร์นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาได้ร่วมต้อนรับด้วยการแสดงชุดฟ้อนอวยชัยสร้างสีสันและสะท้อนเสน่ห์ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาปิดท้ายด้วยการเสวนาในหัวข้อเชียงใหม่ในม่านฝุ่นกฎหมายพลังพลเมืองและนโยบายสาธารณะเพื่อจัดการ PM 2.5 เปิดโอกาสให้ภาครัฐนักวิชาการและภาคประชาชนได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองเพื่อนำไปสู่แนวทางจัดการปัญหา PM 2.5 ทั้งด้านกฎหมายนโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่นายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกอบจ.เชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิดีเทพอยู่ยืนยงคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายชัชวาลทองดีเลิศประธานสภาลมหายใจและอาจารย์ไพศิษฐ์พานิชกุลผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอบจ.เชียงใหม่พร้อมเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่0539983333

0: มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
1: ่ประวัติศาสตร์โลกเต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้ที่กลายเป็นผู้นำเพราะมีความเชื่อมั่นในตนเองค่ะความกล้าหาญและทิฏฐิบ่อยครั้งที่เราได้เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าจะเป็นถ้าเราบอกกับตัวเองว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยจะเป็นไปได้สูงว่าเราอาจทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆค่ะในทางตรงข้ามถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราจะทำได้จริงๆแม้ว่าอาจทำไม่ได้ตั้งแต่เริ่มแรกก็ตามนะคะหลายคนพบว่าการพึ่งพาผู้อื่นจะทำให้เราเสียใจหรือบางทีอาจเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดและรุนแรงที่สุดบทหนึ่งเมื่อเราพบว่าหนทางสู่ความสุขและความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับเราเองไม่ใช่คนอื่นเราเป็นคนกำหนดแนวทางที่จะไปถึงความสุขความสำเร็จนั้นเราจะเป็นผู้ที่มีความพอดีมีจุดแข็งแกร่งและมีสติปัญญาค่ะอัจฉริยะของทุกๆประเทศก่อกำเนิดการผลิตและมีธุรกิจการผลิตจำนวนมากนำโดยผู้ที่ขึ้นมาจากระดับพนักงานเมื่อเราก้าวเดินไปสู่ความฝันอย่างมั่นใจและพยายามที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ได้คิดไว้เราจะพบกับความสำเร็จซึ่งไม่อาจคาดคิดมาก่อนค่ะ

0: ียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์จัดรายการมหกรรมเครื่องซักผ้าลดแบบถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้าไซส์ใหญ่บอกเลยว่าช่วงนี้คุ้มมากๆค่ะเครื่องซักผ้าโตชิบาขนาด19กิโลซักผ้านวมได้สบายๆในราคาไม่ถึงหมื่นจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังจัดเต็มทั้งความคุ้มอีกทั้งดาวเบาๆผ่อนสบายๆเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษตามรุ่นแบบที่กำหนดส่วนใครที่มีเครื่องเก่าอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเอามาแลกเครื่องใหม่แลกลดสูงสุดได้ถึง 2,000 บาทหรือซ้ายทั้ง2ชอบใหญ่ๆ20กิโลวันนี้เหลือเพียง 7,000 กว่าบาทเท่านั้นหมดกังวล นะคะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเมื่อเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดง่ายขึ้นคุ้มทั้งเงินคุ้มทั้งเวลาติดตามมาค่ะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครงบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรีพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนา

0: ิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Mass FM Your happiness, our happiness

หนึ่งเรื่องเศร้าบนความไม่แน่นอนที่เกิดกับทุกชีวิตได้เสมอหลังจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติดินโคลนถล่มบริเวณพรมแดนจีนเนปาลเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สร้างความสะเทือนใจเมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรวัย24ปีผู้ทุ่มเทและพยายามมาตลอดหลายปีจนสามารถคว้างานที่ใฝ่ฝันมาครองแต่กลับต้องสูญหายไปอย่างกระทันหันจากเหตุโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณด่านจีหลงพรมแดนจีนเนปาลทั้งที่เธอเพิ่งเริ่มงานได้เพียง4วันตามรายงานหลี่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกักกันพืชที่ด่านดังกล่าวเมื่อวันที่21สิงหาคมก่อนที่วันที่26สิงหาคมขณะที่เธอกำลังนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะฐานน้ำแข็งบนพื้นที่สูงในเนปาลได้พังถล่มลงมาส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันไหลทะลักเป็นระยะทางกว่า22กิโลเมตรในเวลา7นาทีซัดถล่มด่านจีหลงและอาคารสิ่งปลูกสร้างอีก27แห่งรวมถึงอาคารศุลกากรที่เธอทำงานอยู่จนราบเป็นหน้ากองเหลือเพียงโครงเหล็กจากรายงานล่าสุดช่วงเย็นวันที่5กันยายนนะคะมีผู้เสียชีวิตในฝั่งเนปาลแล้วกว่า 1,344 รายสูญหายอีก 4,887 รายขณะที่เขตปกครองตนเองซีจางทิเบตมีผู้เสียชีวิต43รายและสูญหาย519รายด้วยหลีเป็นหนึ่งในผู้สูญหายแม้ทีมกู้ภัยยังคงเร่งค้นหาอย่างเต็มกำลังแต่อุปกรณ์ของพวกเขากลับไม่พบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่เกิดเหตุแล้วหลีกลายเป็นที่สนใจอย่างมากด้วยเบื้องหลังชีวิตของเธอถูกเปิดเผยเธอเติบโตมาจากครอบครัวชนบทที่ยากจนในมณฑลอันฮุยแต่ไม่เคยยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตเธอเริ่มต้นเส้นทางการศึกษาด้วยการคว้าอนุปริญญาจากสถาบันที่ไม่เป็นที่รู้จักก่อนจะมุ่งมั่นศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีและฝ่าฟันจนสอบเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ China Agricultural University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนได้สำเร็จหลังเรียนจบได้ไม่กี่เดือนเพื่อคว้าโอกาสในอาชีพข้าราชการที่มั่นคงเธอตัดสินใจลงสอบแข่งขันเข้าทำงานในกรมศุลกากรและสามารถคว้าอันดับหนึ่งจากผู้สมัครกว่า 2,000 คนมาครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจลีเคยเขียนไว้เมื่อเริ่มเข้าทำงานว่าในฐานะสมาชิกใหม่ของกรมศุลกากรฉันจะปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กักกันพืชอย่างเคร่งครัดความรักที่ฉันมีต่อแผ่นดินนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ฉันทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องแนวป้องกันความปลอดภัยทางชีวภาพบริเวณชายแดนทว่าในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าความฝันและอุดมการณ์ที่เธอใช้เวลาหลายปีพยายามไขว่คว้าจะมีเวลาให้เธอได้สัมผัสเพียงแค่4วันเท่านั้นน้องสาวของหลี่เปิดเผยทั้งน้ำตาว่าหลี่เคยสัญญาว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวปักกิ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีหน้าน้องสาวของหลี่บอกว่าพวกเราไม่คิดเลยว่าหลังจากทำงานได้แค่4วันเราจะติดต่อพี่ไม่ได้อีกแล้วทั้งพ่อแม่และฉันกำลังรอพี่อยู่ที่บ้านการได้เป็นข้าราชการนั้นยากมากใครจะไปคิดว่าเงินเดือนก้อนแรกของพี่จะกลายเป็นเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต

0: ณผู้ฟังคะด้วยอนาคตไม่ได้เป็นของผู้ที่รอเทคโนโลยีแต่เป็นของผู้ที่เรียนรู้และสร้างเทคโนโลยีด้วยตนเองโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ตระหนักในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่การแพทย์การผลิตการขนส่งไปจนถึงการบริการดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีเหล่านี้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจึงเป็นการสร้างรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ศึกษาการพัฒนาและสร้างแผนที่สำหรับหุ่นยนต์ Turtlebot 3 Burger เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและนำทางได้อย่างแม่นยำพร้อมติดตั้งกล้องเพื่อศึกษาการตรวจจับ QR Code สำหรับระบุตำแหน่งและสั่งงานหุ่นยนต์ตามภารกิจที่กำหนดดังนั้นการเรียนรู้ครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการประกอบหุ่นยนต์หรือการเขียนโปรแกรมเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมการประมวลผลภาพการสร้างแผนที่และการระบุตำแหน่งการบูรณาการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจริงด้วยเหตุผลที่เราให้ความสำคัญและเข้มข้นกับการเรียนรู้ด้านนี้เพราะโลกในอนาคตกำลังต้องการบุคลากรที่ไม่ใช่เพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่ต้องเป็นผู้สร้างผู้พัฒนาและผู้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถออกแบบระบบอัจฉริยะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จึงช่วยนักเรียนมีทั้งองค์ความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและความสามารถในการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสากลโรงเรียนวารีเชียงใหม่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีคุณค่าคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้คิดทดลองล้มเหลวแก้ไขและพัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเองเพราะประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการก้าวสู่การเป็นนักวิจัยวิศวกรและนักนวัตกรรมที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกในอนาคตวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนต์นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง

โอยีที่ล้ำหน้ามีร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจพบกันนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10 โมงเช้าจนถึง 3 ทุ่มค่ะ

วันนี้ยังมีเรื่องราวจากธรรมชาติในรวงผึ้งที่ฟอร์บีอยากนำมาเล่าสู่กันฟังถึงเกสรดอกไม้ก็คือละอองเกสรตัวผู้ของดอกไม้นะคะที่ติดมากับส่วนขาของผึ้งค่ะยามที่ผึ้งออกรวบรวมน้ำหวานผึ้งจะเก็บเกสรเหล่านี้กลับมาด้วยนะคะโดยทำเป็นก้อนเล็กๆเก็บไว้ภายในรังเพื่อสะสมไว้เป็นอาหารโดยเกสรเหล่านี้จะมีสีเหลืองส้มแตกต่างกันไปตามชนิดของดอกไม้มีรสชาติหวานมันและอุดมไปด้วยโปรตีนที่สูงกว่าเนื้อนมไข่ถึง5เท่าทีเดียวนับว่าเกสรดอก

0: ไม้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญนะคะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการใช้พลังงานมากเช่นนักกีฬาหรือใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกทั้งเกสรดอกไม้ยังช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผมและเล็บอีกด้วยที่สำคัญเลือกคุณภาพจากฟอราบีผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งทุกรูปแบบที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างมั่นใจในความปลอดภัยและทรงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabi.com ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
3: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: Mass FM Your happiness, our happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่16กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่างมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
3: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
5: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
3: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: You're listening.

เอ้ยฝนมาฝนเอ้ยฝนตกจริงๆนะคุณผู้ฟังคลึ้มเลยทีเดียวโซนหางดงตอนเช้าตื่นมาไม่ตกนะแค่คลึ้มๆแต่ได้ข่าวว่าในเมืองนี่หนักหน่วงขับรถมาเลยแยกเสมืองมานิดเดียวมาเต็มเลยทีเดียวดูแลสุขภาพกันนะคะในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงเมื่อวานยังแดดจ้าอยู่เลยค่ะเช้านี้เจอฝนพรำและสุริสาวฝนเอ้ยฝนมาเบิร์กฮาร์ดกับฝนนะคะและงานจากพงพรมสนิทวงศ์อนัยยุทธยาเสียงกระซิบจากสายฝนบอกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยอย่าให้ป่วยในช่วงนี้นะคะอยู่ด้วยกันในเช้าของวันใหม่และวันทำงานกลางสัปดาห์ด้วยค่ะวันนี้พบกันวันพุธที่16กันยายน2569วันฝนตกฝนพรำวันแห่งความหวังอีกต่างหากด้วยคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาลุ้นกันบ่ายๆใครจะรวยรับเดือนใหม่รับครึ่งหลังของเดือนกันบ้างนะคะฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ทำงานกันไปจิบเครื่องดื่มเย็นจิบเครื่องดื่มอุ่นๆกันก่อนเช้านี้เพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นเดี๋ยวจะป่วยและไม่สบายเอานะคะมีเพลงพร้อมมาฝากกันทุกเช้าเหมือนเดิมที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอนะคะแวะมาดูอากาศกันนิดนึงแล้วกันค่ะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันพุธที่16กันยายน2569นะคะสภาวะอากาศทั่วไปวันนี้ค่ะภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยฝากให้ประชาชนติดตามข่าวสารและระมัดระวังเรื่องของอาการเดินทางและฝนตกหนักกันด้วยนะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่จะว่าไปกระเท่าเมื่อวานนะแต่เมื่อวานนี้แดดแรงสุดๆไปเลยค่ะและอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25 องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.นะคะอุณหภูมิต่ำสุด 24.2 องศาและสูงสุดอยู่ที่ 33.5 องศาบนยอดดอยอินทนนท์อยู่ที่กิ่วแม่ปาน 13 องศาพระตำหนักภูพิงค์ราชินิเวศ 14.5 องศาและสถานีกาสิลวงอังคาง 18.5 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้าๆที่เชียงใหม่บ้านเราฝนตกฝนพรำดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเริ่มต้นกับเช้าของวันทำงานที่ยังคงต้องเดินหน้ากันต่อนั่นเองค่ะพี่เต๋อเรวัตพุทธินันท์เพลงนี้มาเติมความรักกันรักเธอมากกว่าอะคูสติกเวอร์ชันค่ะ

สมหวังและความผิดหวังที่ผ่านมา

ทุกข์ทำไมสู้ต่อไปในโลกนี้มีอะไรต้องสู้เยอะนะวันนี้หลายคนก็สู้กับการเดินทางเพราะฝนตกรถติดเป็นของคู่กันจริงๆค่ะบางจุดนี่น้ำเจิ่งนองข้างทางระบายไปไหนไม่ได้เพราะว่าทางระบายน้ำมันตันไปด้วยเศษไม้เอ่ยเศษหญ้าหรือว่าจะเป็นพลาสติกเนี่ยเยอะเลยนะมันปิดรูไว้ทำให้น้ำเนี่ยระบายไม่ได้ไม่แปลกใจที่ข้างทางเนี่ยจะมีน้ำขังเยอะแยะมากมายพอเห็นคนเห็นน้ำขังก็ไม่กล้าลงไปโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและบางจุดตกหนักจนถึงขั้นต้องปิดอย่างเช่นทางลอดปลายแดดได้ค่ะว่าช่วงเช้านี้ก็มีการประกาศปิดด้วยอาจจะด้วยความที่เมื่อวานเนี่ยเพิ่งทำคันกั้นน้ำคันดินไปแล้วก็วันนี้เจอฝนฉ่ำมากๆเลยทีเดียวก็ต่อสู้กับการเดินทางวันนี้หลายคนอาจจะถึงออฟฟิศถึงที่ทำงานช้าได้หนึ่งก็มาช้าดีกว่าไม่มาเนาะเจ้านายคงเข้าใจนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ของเราค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ให้ทุกการเดินทางคุณมีความสุขมากขึ้นกับรถคันใหม่ที่พร้อมเลือกรับข้อเสนอพิเศษจากเรานะคะจะคันไหนก็ขับง่ายสบายๆคันนี้ก็สวยมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะคาเรียก็เป็นดีลพิเศษแห่งความคุ้มค่าเพื่อลูกค้าของ Toyota Fortunerผ่อนเริ่มต้น 9,884 บาทหรือดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% ค่ะพร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทุกทางเลือกรับแต้ม Blue และก็ Point คูณ3เมื่อออกรถ Toyota Fortuner วันนี้ถึง31ตุลาคมนะคะและนอกจากนี้ค่ะการดูแลรถก็ยังสำคัญเช่นกันเรื่องของยางเช็คให้พร้อมนะคะแน่นอนว่าวิธีการเช็คยางหลายคนทราบกันดีต้องดูให้ดีค่ะเช็คความดันลมยางให้อยู่ตามค่ามาตรฐานเช็คดอกยางไม่ต่ำกว่า4มิล นะคะแล้วก็เช็คสภาพยางไม่มีความบวมไม่ฉีกขาดยางดีค่ะปลอดภัยอุ่นใจทุกเส้นทางและโปรโมชั่นในการดูแลเรื่องของยางที่ Toyota เชียงใหม่ลดสูงสุด 2,000 บาทหรือ 25% ทุกขอบนะคะฟรีค่าแรงทั้งศูนย์ถ่วงล้อฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรและฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเช็คยางก่อนออกเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขายินดีให้บริการนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาซีแยกไฮเวย์สาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในช่วงเช้าๆของเรามาถึงงานเก่าของ Ford บ้างจริงแล้วจะบอกว่าหลังๆมานี่เพลงชื่อเพลงมันจะคล้ายๆกันไงพี่ตื่นเพิ่งไปเห็นในคลิปมาตอนนี้เพลงนาฬิกาทรายของโบกี้ไลออนกำลังดังใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าขอเพลงนาฬิกาทรายหน่อยนาฬิกาทรายของเราไม่เท่ากันเพราะว่านาฬิกาทรายในเวอร์ชันปัจจุบันก็ต้องของโบกี้ไลออนส่วนสมัยก่อนสมัยยุคเราต้องนาฬิกาทรายของโฟร์ดนาฬิกาทรายจากโฟร์ดค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเ
2: ธอไม่อะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสี

Do you know ค่ะคุณผู้ฟังปิงปองซองเพลงที่เราคุ้นเคยกันดีเสียงของ Elegant Precious นะคะก่อนหน้านั้นมีเชนวาดกับอันชิวอยู่ด้วยการนาฬิกา45นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเช้าของวันฝนตกและฝนพรำนะคะพร้อมกับการเดินทางที่อย่างที่ทราบกันดีว่าต้องเผื่อเวลาจริงๆเขาถึงบอกนะวันไหนที่ฝนตกฝนพรำเนี่ยออกบ้านให้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้ก็หลายเส้นทางถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีสลับสอบบ้างสำหรับน้องๆที่อยู่ในโซนของPrince Royบ้างหรือว่าจะเป็นโรงเรียนมงฟอร์ดใหญ่อะไรประมาณเนี่ยแต่ว่าบางที่ก็ยังอยู่ปกติก็คือยังไม่สอบแต่ละที่สอบไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เช้าๆฝนตกฝนพรำนี่แหละเป็นอีกวันหนึ่งที่วุ่นวายเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ทุกคนเนี่ยน่าจะถึงออฟฟิศถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วลุยงานกันต่อในเช้านี้ของเรานะคะพูดถึงเรื่องสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังอันนี้คุณหมอเขาออกมาเตือนมาต้องรีบปรับก่อนจะสายเกินไปเพราะจะบอกว่าพี่เตือนเคยนั่งท่านี้บ่อยๆนอนท่านี้บ่อยๆผลก็คือเจ็บหลังมากๆเป็นหมอนรองกระดูกกันเลยทีเดียวนะคะปรับใหม่ก่อนจะสายค่ะแพทย์ออกมาเตือนว่าการนั่งก้นถลายนะคะก็คือเอาหลังนั่งเอาหลังคล้ายๆจะนอนบ่อยๆคือเอ็นอะไรประมาณนี้เสี่ยงในการเจอหมอนรองกระดูกข้อ L4 L5 แล้วก็ L6 จะเสื่อมส่งผลให้มีอาการปวดหลังแล้วก็ชาลงขาใช้ชีวิตประจำวันแย่ลงได้อันนี้มาครบเซตจริงๆคุณผู้ฟังซึ่งหากเราไม่รีบปรับพฤติกรรมใหม่ยิ่งไปกว่านั้นหากบริเวณแถวๆก้นกบเสียหายจะมีอาการชาปลายนิ้วก้อยแล้วก็ปวดหน้าแข้งด้วยต้องรักษาสุขภาพปรับท่านั่งกันใหม่ดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังแม้จะเป็นเรื่องการนั่งก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะและอยู่ด้วยกันเช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณมาดูแลบ้านเราดีกว่าเครื่องมือต้องพร้อมลุยจัดการทุกงานซ่อมได้จะงานซ่อมเล็กงานติดตั้งหรือว่า DIY รวมชุดเครื่องมือสำหรับงานรอบบ้านใช้งานง่ายนะคะพร้อมจัดการทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเลือกชุดเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานคุณได้ที่ Golden House นะคะสำหรับคุณพ่อบ้านราคาเริ่มต้นหลักร้อยแต่ว่าสามารถดูแลได้อันนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะหรือว่าจะเป็นสินค้ามุมอื่นอยากจะปรับเปลี่ยนมุมของห้องน้ำให้ดูดีเพราะว่าเป็นห้องหนึ่งที่สำคัญมากๆสำหรับทุกบ้านนะคะเปิดคลังสุดช็อคค่ะดีลเดือดสุขภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำกับห้องน้ำเก่าอยากเปลี่ยนห้องน้ำใหม่จัดเลยค่ะครบมากรอบนี้ต้องรีบถึงเวลายกเครื่องห้องน้ำให้สวยดูดีและใช้งานได้ดีกว่าเดิมนะคะจัดเต็มทั้งสุขภัณฑ์ด้วยอุปกรณ์ห้องน้ำดีไซน์หลากหลายเลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของบ้านได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นมุมของเครื่องมือช่างแล้วก็รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านฝนมาแบบนี้ใครที่กำลังมองหาเครื่องอบผ้าอีกหน่อยจะกลายเป็นไอเทมสำคัญประจำบ้านกันแล้วค่ะเพราะบางวันฝนตกหนักจริงๆซักผ้าทีไรจะได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องหอบผ้าออกไปอบนอกบ้านไปรอคิวให้วุ่นวายใช้งานที่บ้านได้สบายๆไม่ต้องง้อการไม่ต้องง้อแดดด้วยแล้วบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าวันไหนไม่มีฝนแต่การตากผ้านอกบ้านหรือว่าการตากผ้าเนี่ยจะกลางแจ้งจะทำให้ฝุ่นต่างๆนานามาเกาะผ้าได้ง่ายอบผ้าพับเข้าตู้สบายใจกว่าเยอะเลยทีเดียวนะเลือกได้กับทุกขนาดความสุขของคุณค่ะ Global House ครบหลากหลาย

งั้นจาก The Chainsmoker เพลงนี้กับ Closer นะคะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวตอนนี้ใกล้จะ10นาฬิกาแล้วด้วยค่ะเริ่มต้นกับการทำงานในเช้าของวันพุธกลางสัปดาห์นะคะเดี๋ยวบ่ายๆก็อย่างที่ทราบกันดีว่ามันลุ้นกันค่ะว่าใครจะรวยบ้างรับกับครึ่งหลังของเดือนกันยายนไว้นะแป๊บเดียวผ่านไปครึ่งแรกของเดือนละอีกแค่ไม่กี่วันแค่ประมาณเท่าที่ดูปฏิทินก็ประมาณ2สัปดาห์เกือบ2สัปดาห์ทีเดียวก็จะหมดเดือนกันยายนโค้งสุดท้ายของปี3เดือนสุดท้ายใครที่มีแพลนอยากจะทำอะไรลงมือทำเลยค่ะถ้าเกิดไม่ลงมือมันก็เป็นแค่ความคิดเป็นแค่ความฝันแล้วมันจะไม่สำเร็จสักทีถ้าเกิดได้ลงมือทำจะรู้ว่ามันจะสำเร็จมันจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้เราจะได้รู้ท่าทีของตัวเองกันต่อไปแล้วกันนะคะเอาละค่ะส่งท้ายด้วยเสิร์ฟกาแฟหอมๆให้คุณผู้ฟังได้จิบกันเพราะว่าวันนี้เท่าที่ดูฝนน่าจะพรำทั้งวันแน่นอนสู้กับอากาศสู้กับความง่วงของตัวเองเติมความสดชื่นกับเอสเปรสโซ่สักแก้วหนึ่งนะคะซาบีน่าเพลงนี้ค่ะเจอกันรอบบ่ายเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะราชกิจจานุเบกษาประกาศลดดีเซลหน้าโรงกลั่น4บาทต่อลิตรมีผล16กันยายนนี้วันที่15กันยายน2569เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานกบง.เรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยกำหนดปรับลดลง4บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาตรการดังกล่าวครอบคลุมน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว3ประเภทได้แก่ดีเซลหมุนเร็ว B0 ดีเซลหมุนเร็วธรรมดาB7 และดีเซลหมุนเร็ว B20 ซึ่งทั้งหมดปรับลดราคาณโรงกลั่นในอัตราเท่ากันที่4บาทต่อลิตรประกาศฉบับนี้มีขึ้นภายหลังการประชุมกบง.ครั้งที่12/2569เมื่อวันที่14กันยายน2569ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบมาตรการดังกล่าวเพื่อรองรับสถานการณ์ตลาดพลังงานที่ยังมีความผันผวนจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีผลต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกยกเลิกประกาศเดิมปรับจาก 2.4 บาทเป็น4บาทต่อลิตรก่อนหน้านี้กบง.มีมติเมื่อวันที่3กันยายน2569ให้ปรับลดราคาดีเซลณโรงกลั่น 2.4 บาทต่อลิตรและมีการออกประกาศลงวันที่9กันยายน2569กำหนดช่วงดำเนินมาตรการตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569อย่างไรก็ตามหลังการประชุมกบง.เมื่อวันที่14กันยายนได้มีการปรับมาตรการใหม่โดยประกาศล่าสุดกำหนดให้ยกเลิกประกาศลงวันที่9กันยายนและเพิ่มอัตราการปรับลดราคาณโรงกลั่นจากเดิม 2.4 บาทเป็น4บาทต่อลิตรโดยยังคงกรอบเวลาดำเนินมาตรการถึงวันที่31ตุลาคม2569จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธอ
6: ไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
9: ่
10: ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

ันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะเปิดต้อนรับฝนนะฮะพอดีมันมีคำว่าฝนเนี่ยเรียงรายลงมาเรื่อยๆนะครับก็เลยหยิบมาต่อกัน4เพลงด้วยกันนะฮะฝนตกไหมต้องถามฮะตกแน่ๆตั้งแต่เช้าแล้วเลยครับก็นั่นนู้นนะฮะฝนจะไม่ตกตลอดไปครับจากบัสโกเวนโกนะครับในโปรเจกต์มาทีฟนะแล้วก่อนหน้านู้นกลิ่นฝนจากน้องเติ้ลนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็รวมไปถึงพิกซี่กับติดฝนนะครับแหมเรื่องราวของฝนในวันนี้นะฮะไปเช็คเรื่องของสภาพอากาศกันนิดนึงครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกเลยสำหรับพรุ่งนี้ไปจนถึง20นะครับก็คือพฤหัสศุกร์แล้วก็เสาร์นะครับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะเริ่มพรุ่งนี้นะฮะที่จะมีฝนตกค่อนข้างหนักนะฮะหลังจากนั้นจะกลายเป็นภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ครับจะได้รับผลกระทบในวันถัดไปคือ18นะครับทั้งหมดนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านตรงบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็จะทำให้ช่วงนี้มีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักนะฮะรวมไปถึงฝนตกสะสมแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสิ่งเหล่านี้นะฮะต้องเตรียมพร้อมในช่วงท้ายๆของฤดูฝนแล้วนะฮะเข้าสู่ช่วงช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับคุณผู้ฟังแต่ปลายแม้ไม่ปลายสิวันนี้ช่วงวันที่หลายๆคนลุ้นเรื่องความโชคดีนะฮะนะฮะเลขอะไรที่ยังไม่ได้ไปตามหาให้ได้นะฮะในช่วงบ่ายไปลุ้นกันต่อนะครับวันนี้16กันยายนนะครับ

วงนี้นะฮะใครที่มีอาการปวดครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะช่วงที่บริเวณแถวไหล่นะฮะแถวบริเวณแขนนะครับหรือปวดตามกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อนะครับอย่านิ่งนอนใจนะคุณผู้ฟังบางทีการปวดของนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าเอ้ยแป๊บเดียวก็หายนะแต่บางทีเนี่ยมันอยู่กับเรานานนะฮะเป็นสัปดาห์เป็นอาทิตย์นะครับบางทีก็เป็นเดือนเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเรื่องของการทำให้ความปวดเหล่านี้เนี่ยนะฮะไม่ให้ทำให้คุณนั้นทรมานแล้วก็ขัดจังหวะชีวิตครับวันนี้เรามีตัวช่วยฮะอย่าง Planil to X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนคไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยพิเศษมากๆนะใช้งานได้ง่ายครับแค่ทาบริเวณที่มีอาการปวดวันละ2ครั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นตัวเนื้อเจลนั้นจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและก็ทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างสบายใจและมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะ Planil to X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งนึงนะครับ Planil to X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

คำว่ารอเนี่ยบางทีนะฮะมันทำให้เราเนี่ยมีความหวังครับว่าสักวันหนึ่งนะฮะการรอมันคงจะต้องได้รับผลตอบแทนจากการรอไม่ว่าจะเรื่องของความรักเลยก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าวันหนึ่งถ้ามันเลยเวลาที่เราเกินทนจะรอแล้วมันก็คงจะต้องแยกทางกันแล้วนะฮะคุณผู้ฟังคือสุดทนจะรอจริงครับและนี่คือกี่คำว่ารอจากน้องบีนพศรนะครับก่อนหน้านู้นนะฮะเพลงที่คุณคุ้นเคยมากๆอย่างมิสเตอร์ทีมนะฮะกับใจหายไปเลยนะครับวันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องรอแล้วนะฮะสำหรับดีลพิเศษแห่งความคุ้มค่าสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจ Ford Toyota Fortuner ครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ 9,884 บาทต่อเดือนนะครับหรือว่าดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% พร้อมกับประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD นะครับพร้อมกับทางเลือกและก็รับแต้ม Blue Plus นะฮะคุณผู้ฟัง point คูณ3ครับเมื่อออกรถ Toyota Fortuner วันนี้จนถึง31ตุลาคมนะครับที่โชว์รูม Toyota เชียงใหม่แวะมาได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังครับส่วนใครที่สนใจนะฮะ Land Cruiser FJ ครับวันนี้เรามีข้อเสนอทางเลือกที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ของคุณนะฮะทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.99% ครับพร้อมกับประกันภัยชั้น1 Toyota Care แล้วก็ทางเลือกที่2เนี่ยคุณสามารถเลือกรับชุดแต่งแท้จากทาง Toyota ได้1แพ็คเกจนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คเกจที่1ชุดตกแต่ง Urban Unique ครับชุดที่2นะฮะเป็น Unborn Expert นะฮะอันที่3ก็จะเป็นชุดตกแต่ง Freedom Journey นะฮะแบบไหนก็ได้คุณลองไปดูตัวอย่างกันได้เลยครับและพิเศษเราขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรนะครับเมื่อเขาเช็คตามระยะที่กำหนดจากโปรแกรม TCFR Plus มูลค่า 22,000 บาทและรับเพิ่ม Blue Plus Point นะฮะคูณ3เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station ครับจนถึง31ตุลาคมนี้แวะมาที่ Toyota เชียงใหม่นะครับทั้ง6โชว์รูมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นที่สาขามหิดลแยกสนามบินนะครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางและลำพูนครับ0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

เพียงสบตาครับจากลีเดียครับเกิดอนุนเอเชียเซเว่นนะฮะกับสาธุครับในช่วงนี้นะขอบคุณกับโรงพยาบาลลานานะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่ใช้บริการของโรงพยาบาลของเราอยู่แล้วนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้เราออกแอปพลิเคชันลานาโฮสปิทอลนะครับที่คุณนั้นสามารถที่จะใช้บริการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการรักษาได้สะดวกมากขึ้นนะครับลดการพกพาเอกสารแล้วก็ช่วยให้เตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช็ควันนัดครั้งถัดไปดูข้อมูลสุขภาพครับดูประวัติการรักษาดูประวัติการฉีดวัคซีนแล้วก็รายการยาที่เคยได้รับนะครับรวมไปถึงการแสดงคิวตรวจแบบเรียลไทม์กันด้วยนะฮะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วนะครับดาวน์โหลดได้เลยครับเข้าไปที่ App Store และ Google Play ครับเสิร์ชหาคำว่า Lana Hospital นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่052134777ครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

0: นะครับจาก GTK นะครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่หนึ่งนะฮะ11โมงพอดีเลยเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวครับแล้วก็จะกลับมาพร้อมกับ Music Combo Set นะครับ4เพลงยาวต่อเนื่องนะฮะในชั่วโมงหน้าไปดูเสียว่าจะมี4เพลงอะไรที่รอคุณอยู่ต้นชั่วโมงครับ
1: Stay tuned

0: Don't go anywhere
1: อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะชั่วโมงหน้านะครับ4เพลงนี้รอคุณที่ต้นชั่วโมงครับ Free Hand เมื่อถูกค้นพบนะฮะตามมาที่ Terracotta กับ Taxi Ride ครับแล้วก็ Pearl Peach 1คนตรงนี้และปิดท้ายที่ Tattoo Color กับ Single Coin เดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะหลังเบรกข่าวเราจะกลับมาครับ
2: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Freshen Up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ขณะที่สถานการณ์แม่น้ำมูลและเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าประเทศไทยหลายพื้นที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งฝนระลอกนี้จะช่วยเติมน้ำในพื้นที่ที่ยังไม่เกิดฝนเช่นจังหวัดนครราชสีมาอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบางพื้นที่ในภาคกลางรวมทั้งเขื่อนบางแห่งที่มีน้ำน้อยเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์ดังนั้นต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสส่วนสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณสถานี M7 จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มระดับจะสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่ายังไม่อยู่ในระดับวิกฤตซึ่งกรมชลประทานเตรียมพร้อมรองรับไว้ที่ 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยากรมชลประทานประเมินระดับน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ในวันที่23กันยายนจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะนี้ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมปรับลดการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งรวมทั้งใช้น้ำฝนที่ตกกระจายไปในพื้นที่เกษตรกรที่อยู่ในเขตชลประทานจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: าบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
3: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
9: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
11: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
10: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
11: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
13: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: ังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmeradio.com
16: You're listening

กันคอยครับแททูคัลเลอร์นะฮะรวมไปถึงก่อนหน้านู้นนะครับมีเพอร์พีชนะฮะ1คนตรงนี้แล้วก็โทโรคาต้ากับแท็กซี่ไรด์นะครับแล้วก็เพลงที่เริ่มต้นในชั่วโมงนี้กับเมื่อถูกค้นพบจากฟรีแฮนด์นะครับทุกเพลงเพราะจริงๆฮะต่อเนื่องกัน4เพลงนะครับในมิวสิคคอมโพเซตครับความรู้ใหม่นะครับผู้ฟังผมเพิ่งรู้ว่าลิปสติกเก่านี่ช่วยสามารถชี้จุดได้นะครับผู้ฟังถามว่าชี้จุดอะไรฮะที่ข้อมูลจากศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนะครับเขาเชิญชวนให้ทุกคนร่วมส่งต่อลิปสติกที่ไม่ใช้แล้วนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือที่เรียกว่ากายอุปกรณ์นะคุณผู้ฟังลิปสติกแท่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับจะถูกนำไปใช้ในการประเมินแล้วก็ดูแลผู้ป่วยนะครับไอลิปสติกแท่งเก่าของคุณเนี่ยนะครับโดยที่จะใช้ลิปสติกเนี่ยป้ายลงบนจุดที่ผู้ป่วยเจ็บนะครับเพื่อช่วยระบุตำแหน่งจุดกดเจ็บอย่างเช่นบางทีมีตาปลานะฮะหรือจุดกดเจ็บบริเวณฝ่าเท้าเพื่อเป็นการวางแผนปรับแต่งแผ่นรองฝ่าเท้านั่นเองครับเขาบอกว่าเมื่อเวลาผู้ป่วยเนี่ยเหยียบลงเนี่ยบนแผ่นรองรอยลิปสติกเหล่านี้นะครับจะติดลงบนแผ่นรองอย่างแม่นยำนะครับทำให้รู้ตำแหน่งว่าจากรอยเปื้อนเนี่ยนะครับเพื่อดูว่าตรงไหนที่มีจุดที่เจ็บเวลาคนเจ็บเนาะรอยเปื้อนมันจะหนาขึ้นมันจะชัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการลดนะฮะเจาะรูลดความหนาหรือปรับแต่งบริเวณแผ่นฝาแผ่นที่มันรองฝ่าเท้าเนี่ยให้เหมาะสมนะครับเพื่อเป็นการดูแลผู้ป่วยอย่างแม่นยำเลยทีเดียวนะฮะนี่ความรู้ใหม่นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่มีลิปสติกที่ซื้อมาเยอะนะฮะโอ้มันแต่ละซีซั่นนี้ซื้อมา3เดือนครั้งเดือนละครั้งเดือนอะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็ไม่ได้ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะไปร่วมบริจาคได้นะครับผู้ฟังที่งานผู้ป่วยนอกศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยสภากาชาดไทยจังหวัดสมุทรปราการนะครับคุณผู้ฟังซึ่งแน่นอนว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยอาจจะกลายเป็นประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าในหลายๆมุมนะครับสำหรับผู้ป่วยอีกหลายคนในการร่วมส่งต่อสิ่งเล็กๆเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันนะคุณผู้ฟัง

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่วิดีโอ92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

0: ใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับหูฟังต้องหาอะไรอร่อยอร่อยทานดูแลตัวเองนิดนึงนะครับร่างกายของเรานั้นก็ต้องการการดูแลนะครับและวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าร่างกายยังคงอ่อนเพลียอยู่นะฮะพักผ่อนไม่พอทำงานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์อย่าปล่อยไว้นะครับให้อลินามิน X Plus วิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายของคุณครับจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญมีเฟอร์ซันไทอามีนนะครับอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยดูดซึมได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยพร้อมกับวิตามิน B6 B12 วิตามิน E และก็แคลเซียมแพคโปรตีเนตนะครับที่ช่วยสามารถฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดด้วยมั่นใจคุณภาพและการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นครับสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียฟื้นฟูร่างกายจากอาการเจ็บป่วยนะครับหรือเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรรวมทั้งช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับก็สามารถที่จะช่วยอาการเหล่านี้ได้ฟื้นฟูร่างกายได้นะครับตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลตัวเองครับอะลินามิน X Plus เม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกครับทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารอย่างมื้อเที่ยงแบบนี้นะฮะก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันนะครับพร้อมไปต่อได้ทุกวันครับหาซื้ออะลินามิน X Plus ได้เลยครับที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณและก็อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยครับ
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

ากฏของเพลงช้านะฮะแบบไปอย่างสุดขั้วจริงๆฮะแล้วก็เพลงนี้กลายเป็นไวรัลมากๆนะฮะสำหรับอูโน่เหล่าทองกับยาเนื่องครับก็น่าดูจะน้องเจ้าคุณฮะกับ Number 1นะครับคุณผู้ฟังวันนี้ครับที่ BYD North Star นะฮะพาคุณไปพบกับBYD M6 นะครับซึ่งคุณเนี่ยนะฮะจะได้พบกับการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสบายพร้อมกับการออกไปใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวสร้างความทรงจำในทุกเส้นทางได้นะฮะคุณผู้ฟังวันนี้ North Star Ultimate Drive นะครับ BYDทุกรุ่นเราจัดดีลใหญ่จัดเต็มในรอบปีนะครับในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะฮะอย่าง BYD M6 นะครับรุ่น6ที่นั่งแล้วก็7ที่นั่งครับราคาอยู่ที่ 849,900 บาทพร้อมมีรถ2มอบได้แล้วนะฮะคุณผู้ฟังเปลี่ยนรถคันเดิมมาเป็น BYD คันที่ใช่นะฮะสามารถนำรถคันเดิมมาเทรดอินครับรับข้อเสนอสุดพิเศษนะครับดีลลับรอคุณอยู่นะฮะเฉพาะที่ BYD North Star ทุกสาขารับส่วนลดแล้วก็สิทธิพิเศษของแถมมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังพร้อมกับไลฟ์ไทม์วารันตีแพ็กเกจประกันภัยชั้น1แล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับแวะมาได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังรถพร้อมโปรพร้อมออกเดินทางทั้งครอบครัวแวะมาสัมผัส BYD M6 ได้แล้วนะฮะไปทดลองขับพร้อมกับการเช็คข้อเสนอกันได้นะครับคุณผู้ฟังแวะมากันที่BYD North Star ทั้ง5สาขาเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขามหิดลยะสนามบินครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาขวงสิงห์ด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ0532785555ที่BYD North Star เชียงใหม่ครับ

ลิปตาครับไม่ต้องขอโทษถ้าเธอเลือกคนที่ดีแล้วก็ขออวยพรให้เธอโชคดีแล้วก็มีความสุขนะฮะส่งท้ายคุณเลยแล้วกันนะครับเวลาผมหมดพอดีแล้วครับ 11:58:59 แล้วแหละนะครับก็เหลือเวลาแต่ทีเดียวนะครับส่งคุณเบรกที่นะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายกลับมาฟังเพลงเพราะกันต่อนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าติดตามวิดีฟูซาวนะครับไปก่อนแล้วกันนะแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะฮะในวันพฤหัสบดีนะครับส่วนวันนี้ขอให้คุณฟังทุกท่านโชคดีนะฮะเป็นสุดทีทั่วหน้าเลยนะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสกัดเส้นเงินมิจฉาชีพเปิดแผน4ระบบกลางรัฐติดสปีดทุบวงจรอาชญากรรมไซเบอร์นางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งยกระดับการสกัดเส้นทางเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังพบรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินซับซ้อนและรวดเร็วขึ้นจากเดิมที่ผ่านบัญชีธนาคารเป็นหลักปัจจุบันสามารถกระจายผ่านบัญชีหลายทอดถอนเป็นเงินสดแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลทองคำเงินตราต่างประเทศหรือไหลออกนอกประเทศภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทำให้การประสานงานแบบเดิมอาจตามเงินไม่ทันกระทรวงการคลังจึงร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดทำ National Anti Fraud Master Plan พร้อมวาง4ระบบกลางระดับชาติเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงการรับแจ้งเหตุการติดตามเส้นทางเงินและการอายัดให้หน่วยงานทำงานต่อกันได้ทันทีแทนการแยกข้อมูลและประสานงานเป็นทอดโจทย์วันนี้คือเงินมิจฉาชีพเคลื่อนที่เร็วมากรัฐจึงต้องทำให้ข้อมูลเดินเร็วกว่าเงินเมื่อประชาชนแจ้งเหตุข้อมูลต้องเชื่อมทันทีไล่เส้นเงินให้ทันและอายัดให้เร็วที่สุดเพราะทุกนาทีที่เร็วขึ้นหมายถึงโอกาสรักษาเงินและได้เงินคืนของผู้เสียหายที่มากขึ้นทั้งนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกแบบรายละเอียดทั้ง4ระบบทั้งโครงสร้างข้อมูลการเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบและมาตรฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน30วันก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร 053-202-009

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
10: ่
11: ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
11: ว้าว
10: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดีลช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดีลช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful สาวค่ะพบกันก็หลังจบข่าวตอนเที่ยงบางวันก็ไม่มีนะคะข่าวเราก็จะได้ฟังเพลงด้วยกันค่ะนะคะ Beautiful สาวเพลงเพราะฟังสบายวันนี้ได้ฟัง Lionel Richie ทักทายคุณๆกับเพลง Hello นะคะเพลงที่เป็นปริศนาว่ากำลังมองหาใครอยู่หรือเปล่านะคะจะเป็นเขาไหมอะไรอย่างนี้ก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วอาจจะอมยิ้มไปด้วยนะคะเพลงที่สองเป็นเพลง Can't Smile Without You โดย Barry Manilow เพลงที่ฟังแล้วก็ต้องยิ้มให้เลยนะคะก็เป็นรอยยิ้มที่ใครๆก็ชอบค่ะยิ้มดีกว่าทำหน้าเฉยๆหรือนำทำหน้าบึ้งซึ่งไม่น่ามองเลยนะคะเห็นใครยิ้มเราก็ต้องยิ้มตอบแล้วก็พลอยมีความรู้สึกสดชื่นไปด้วยนะคะก็ยิ้มกันวันละนิดจิตแจ่มใสนะคะแต่ว่าวันนี้จะมีประกาศที่จะทำให้คุณหลายคนอาจจะยิ้มไม่ค่อยจะออกนั่นก็คือประกาศฉบับที่3จากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งออกมาเมื่อเช้านี้นะเรื่องฝนตกหนักค่ะโดยในประเทศไทยเตือนมาวันที่17ถึง20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักและหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือก่อนแล้วก็ตามที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก่อนในวันที่17นี้นะคะก็17นี้ระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักทั้งภาคเหนือแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ระมัดระวังในการเดินทางไปในที่ลุ่มต่ำนะคะที่ที่น้ำไหลหลากนะคะแล้วก็ที่ที่น้ำเคยท่วมซ้ำซากด้วยถ้าจำเป็นต้องเดินทางก็ระมัดระวังเป็นพิเศษอาจจะมีน้ำท่วมขังแล้วก็ลึกนะคะอาจจะทำให้รถมีปัญหานะคะก็ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษแล้วก็ในการเดินทางด้วยวันที่17ถึง20นี้ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร0532020009
3: พราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้นะคะเลือกเพลงของดูโอที่มีสมาชิกคนหนึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้เอง 2-3 เดือนมานี้เองนะคะนั่นก็คือวงดนตรีซิลส์แอนด์ครอฟนั่นเองค่ะครอฟเป็นผู้ได้จากไปนะคะแล้วก็ทิ้งให้ซิลอยู่คนเดียวโดยมีเพลงนี้เป็นเพื่อนนะคะจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงโด่งดังตั้งแต่ปี1972เป็นเพลงที่ออกมาตอนฤดูร้อนของปีนั้นแล้วก็โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้เนื่องด้วยฟังดูแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับเพลงไม่นานนี้เองแต่จริงๆแล้วตั้งแต่ปี1972ขึ้นไปถึงอันดับที่6ของอเมริกานะคะแล้วก็กลายเป็นเพลงที่มีบางท่อนที่คนฟังชอบร้องตามเดี๋ยวฟังดูนะคะว่าคุณชอบร้องตามด้วยอีกคนหรือเปล่าดนตรีน่าฟังมากๆนะคะเลือกมาเป็นกูซองกูดเมมโมรีวันนี้นะคะ Summer Breeze นั่นเองค่ะ Seals and Cough เพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะเดือนกันยายนนี้ใครกำลังจะเปลี่ยนมือถือไอทีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเตรียมช็อปกันต่อกับสยามทีวีช็อคเซลล์2026รถใหญ่เป็นใครก็ช็อคค่ะรวมสินค้าแบรนด์ดังแฟชั่นเซลและลดสูงสุดถึง 70% สายมือถือก็ช็อปง่ายนะคะมือถือราคาหลักพันผ่อนเริ่มต้นเพียงหลักร้อยพร้อมผ่อนสบาย 0% ทดนานสูงสุด48เดือนค่ะมือถือเก่าแลกมือถือใหม่ทุกรุ่นทุกสภาพนำเก่ามาแลกใหม่ได้เลยรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทค่ะพร้อมกับสินค้าราคาช็อปอีกเพียบเลยทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้นอบ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทสยามทีวีช็อคเซลวันนี้ถึง30กันยายน2569ค่ะที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com บริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูน3แยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและ4แยกซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายสบายดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
3: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวีโตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโท ทร053-202-009
3: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
2: คุณผู้ฟังคะจากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์วิทยานาควัชระมีหัวข้อบทเรื่องราวต่างๆที่เอาไว้เตือนใจกันมากมายและนี่ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อเหล่านั้นรู้จักควบคุมอารมณ์และการแสดงออกให้เหมาะสมทั้งในยามโกรธเสียใจดีใจหรือพอใจไม่ทำหน้าบึ้งตึงกลาดเคลี้ยวเวลาโกรธไม่หัวเราะเสียงดังจนน้ำลายกระเด็นเวลาพอใจและดีใจไม่ทำหน้าเย้เกหรือร้องไห้ฟูมฟายเวลาเสียใจถ้าดีใจหรือขบขันมากๆห้ามใจไม่ได้อย่าโหร้อเสียงดังให้หาผ้าเช็ดหน้าเอามือป้องปากเอาไว้พร้อมทั้งกล่าวขอโทษด้วยที่น้ำลายอาจจะกระเด็นไปโดนคนอื่นๆส่วนยามโกรธมากๆหรือเสียใจมากๆนั้นขอตัวเดินหนีไปก่อนจะดีกว่าเพราะเป็นกิริยาที่ไม่งามจริงๆ

พลงเพราะในหนึ่งเดียวสำหรับวันนี้ Triple Track 3 in 1เริ่มต้นที่ Hall and Oates นะคะเพลง Sarah Smile เพลงที่สองเป็นเพลงของ Brink นะคะเพลงที่ชื่อ I Miss You นะคะเพลงที่สามเป็นเพลงของ Verit นะคะกับเพลง Sunday Smile ก็เป็นยิ้มที่น่าจะสดใสนะคะเพราะว่ายิ้มวันอาทิตย์นะคะวันหยุดด้วยนะคะก็จะเป็นบรรยากาศดีๆให้คุณได้ฟังในเสียงเพลงซึ่งอาจจะทำให้คุณปลอบโปร่งมีความสุขสำหรับเที่ยงวันวันนี้นะคะ Sarah Smiles I Miss You และ Sunday Smile

คุณผู้ฟังคะมาถึงเวลาช่วงส่งท้ายของวันนี้แล้วค่ะบิวตี้ฟูลซาวด์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังเที่ยงวันถึงบ่ายโมงทานข้าวมื้อเที่ยงด้วยมีเพลงเพราะฟังสบายจากรายการของเราให้ได้คุณอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นฟังเพลินๆด้วยนะคะวันนี้มีข้อคิดดีๆปิดท้ายรายการเหมือนเช่นเคยค่ะความซื่อสัตย์คือสมบัติล้ำค่าที่สุดอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ดี Beautiful Soul ค่ะไปก่อนนะคะวันนี้มีความสุขในการทำงานตลอดบ่ายทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนชูผืนป่าธรรมชาติ 89.5% แหล่งต้นน้ำความหลากหลายชีวภาพระดับภูมิภาคนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลังคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเห็นชอบเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569ให้เสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนโดยขั้นตอนต่อไปจะมีการประเมินพื้นที่จากคณะผู้เชี่ยวชาญของศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือ ASEAN Center for Biodiversity ACB ระหว่างวันที่16ถึง18กันยายน2569นางสาวลลิดากล่าวว่าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีพื้นที่ประมาณ 296,922.22 ไร่ครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางและอำเภอดอยหล่อโดยมีสัดส่วนพื้นที่ป่าธรรมชาติถึงร้อยละ 89.5 ของพื้นที่ทั้งหมดและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาพื้นที่ดังกล่าวยังมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพันธุ์พืชไม่น้อยกว่า 1,271 ชนิดและสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า 393 ชนิดรวมถึงชนิดพันธุ์หายากเฉพาะถิ่นและใกล้สูญพันธุ์เช่นกวางผาเลี้ยงผาและชะนีมือขาวตลอดจนพบลายเคนชนิดใหม่21ชนิดขณะที่พื้นที่กว่าร้อยละ 40.48 อยู่ในเขตลุ่มน้ำคุณภาพชั้นที่1ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่ต้องได้รับการอนุรักษ์อย่างเข้มงวดสำหรับขั้นตอนการพิจารณาหลังผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของ ACB แล้วจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมและการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมตามลำดับก่อนการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: บ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ด้านจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
9: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
9: ว้าว
8: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening.

ก็ได้ฟังรายงานตัวนะคะเจอกันช่วงบ่ายพร้อมกับฟ้าที่เริ่มเปิดระพักเล็กน้อยหลังจากที่ตอนเช้าอึมครึมสลับกันไปมาระหว่างมีฝนพรำแล้วก็มีอากาศอมที่ค่อนข้างดีเสมือนฝนจะตกแต่ว่าตอนนี้แดดเริ่มมาทักทายแม้ครึ่งหลังของวันขอให้แดดบ้างก็ดีค่ะที่มันท่วมตอนช่วงเช้าหรือว่าที่มีน้ำขังจะได้ระบายได้บ้างนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายกลับมาเจอกันกับบ่ายของวันพุธกลางสัปดาห์16กันยายน2569เพลงสากลในชั่วโมงแรกค่ะทั้งงานของเดฟแล้วก็นนทนนท์ Thoughts of You นะคะและรวมไปถึง Lady Gaga Bruno Mars กับ Die With A Smile Acoustic Versionและลิซ่ามาพร้อมกับเพลงช้าของเธอกับดรีมจริงๆแล้วชอบเพลงนี้ของลิซ่ามากคือมันเป็นเพลงช้าที่ฟังแล้วมันเพราะมากแล้วก็มีความหมายดีๆด้วยนะคะเริ่มเข้าสู่โหมดของการทำงานกันต่อช่วงบ่ายๆของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นั่งยาวๆเป็นเพื่อนกันถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมเลยนะคะ Hey Bori เพลงนี้บ้างกับ Body on Me ค่ะ

โปรดของหลายคนไม่ได้เปิดนานเลยค่ะคุณผู้ฟังยังใครเพลงนี้กับบลูนะคะก่อนนั้นมีเฮดเบอรี่ด้วยกับ Body on Me บ่ายโมงกับ28นาทีค่ะกับเวลาช่วงมีปลายของเรานะคะเราอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับความสดใสกับการเดินทางที่ให้เราได้เดินทางเติมสีสันกันซึ่งจริงแล้วจะว่าไปนะออกจากบ้านปั๊บนี่ถ้าไม่มีรถนี่ก็ไปไหนลำบากนะสมัครพี่เตือนเนี่ยเพราะว่าขนส่งบ้านเราก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่จะแว้นไปก็จะกระไรอยู่ด้วยฝนตกเพราะฉะนั้นการมีรถดีๆสักคันหนึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายคนกำลังมองหาอยู่ใช่ไหมคะซึ่งรถหนึ่งคันเนี่ยพาเราพาครอบครัวจะไปส่งเด็กที่โรงเรียนไปทำงานไปเที่ยวในวันหยุดได้ยังครบหมดทุกอย่างเลยและมองหาโตโยต้าครั้งใดอย่าลืมค่ะโตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมส่งต่อความสุขดีๆให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้นจะชอบแบบไหนก็เลือกได้ค่ะรถไฟฟ้าเราก็มีนะแวะไปเทสต์ไดร์กันได้กับ New BC4S ค่ะรับสิทธิพิเศษมากมายสัมผัสพลังขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบทั้งแรงเงียบนุ่มและมั่นใจทุกเส้นทางมาเทสต์ไดร์กันได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่ได้เลยหรือว่าจะเป็นรถกระบะเอาไว้ขนเงินเอาไว้ทำงานทั้ง Hilux Tavo หรือว่าจะเป็น Hilux Champแปลงได้อย่างที่คุณต้องการนะคะเล็กๆน่ารักประหยัดน้ำมันน่าจะโอเคมากๆในช่วงนี้เพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าน้ำมันราคาขึ้นเอาค่ะในรุ่นของ Yaris Active HEV ช่วยคุณเซฟและประหยัดยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นของ Yaris Cross, Corolla Cross เล่นอื่นมากมายทีเดียวชอบแบบไหน Toyota เชียงใหม่มีครบและมีรถพร้อมส่งมอบและโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ทุกวันนะคะไว้ไปเจอกันได้กับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วน Call Center นัดหมายในการรับบริการจะเป็นการเทสต์ไดร์หรือว่าจะส่งซ่อมล่วงหน้าได้ที่เบอร์นี้053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชียงใหม่ Retail 92 MHz ส่งท้ายเบรกแรกกันก่อนได้งานของศิลปินนี้กันละกันค่ะกันนะฟ้าอีกหนึ่งงานของเจฟชาร์เตอร์กับไรอัลไดค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอี

0: มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

ากเรม่าเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Calm Down นะคะก่อนในนั้นมีเชียร์ด้วยกับ Unstoppable บ่ายโมงกับ43นาทีค่ะกับเวลาช่วงบ่ายของเราและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพด้วยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะวันที่16กันยายนค่ะเป็นวันสากลแห่งโรคหัวใจและหลอดเลือดด้านขัตการนะคะซึ่งทราบไหมคะว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพสำคัญของคนทั่วโลกเลยค่ะและปัจจุบันการรักษาโรคหัวใจก็มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องหัตถการหัวใจก็คือการใช้สายสวนและเครื่องมือทางการแพทย์ผ่านหลอดเลือดเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยและวิจัยความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดโดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเปิดส่วงอกในบางกรณีค่ะเช่นการขยายหลอดเลือดหัวใจและการใส่ขดลวดนะวันนี้16กันยายนยังเป็นวันที่ระลึกถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญขององค์การแพทย์จากการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจครั้งแรกในปีพ.ศ. 2520ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการพัฒนาการรักษาโรคหัวใจด้วยหัตถการในระยะเวลาต่อมาหัวใจที่แข็งแรงเริ่มต้นจากการรู้เท่าทันและดูแลตั้งแต่วันนี้ค่ะมันสังเกตอาการผิดปกติควบคุมปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ตรวจสุขภาพอย่างเหมาะสมเพื่อดูแลหัวใจของคุณให้อยู่กับคุณไปนานนะคะสนใจนัดหมายในการรับบริการในการดูแลสุขภาพได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอจะเช็คหัวใจจะเช็คปอดหรือจะเป็นด้านอื่นๆของร่างกายซึ่งเรามองไม่เห็นนะแต่ว่าคุณหมอสามารถช่วยในการเช็คสุขภาพของคุณได้นัดหมายในการรับบริการได้ค่ะกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงนะคะ0532000002 Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะมาถึงงานของ Ariana Grande เพลงนี้บ้าง Supernatural ค่ะ

อนันไอซ์ค่ะคุณฟังแดนซ์มังกี้ก่อนในนั้นมีงานของ Hive ด้วยกับ Dancing with My Phone และ Ariana Grande กับ Supernatural แบบเดียวจะบ่าย2แล้วนะคะช่วงนี้จะเห็นข่าวเรื่องราวของคาริชื่อรถเร่งมรดกต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวคุณฟังแล้วก็บนท้องถนนหลายที่มากๆก็จะเห็นคลิปในต่อๆบ้างในช่องอื่นบ้างก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคุณฟังเพราะฉะนั้นต้องฝากให้ระมัดระวังบ้านไหนที่ซื้อรถไฟฟ้าซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์จะมี3ล้อจะมี2ล้อให้ขี่แต่เฉพาะในหมู่บ้านหรือว่าไปซื้อข้าวของเท่านั้นอย่าให้ออกมาข้างนอกโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยบางทีก็อาจจะแบบได้ขี่รถแบบดีๆอะไรประมาณนี้ได้ขี่รถแบบสบายๆไปเมามอยกันกับคนข้างบ้านได้สะดวกประมาณนี้เพราะส่วนใหญ่จะซื้อให้กับผู้สูงอายุใช้อย่าให้ออกถนนใหญ่คุณผู้ฟังอันตรายมากๆเลยทีเดียวล่าสุดก็มีเคสนะบทเรียนอุบัติเหตุรถเร่งมรดกนี่แหละวิ่งออกถนนใหญ่ไปเลยค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกตำรวจเผยใช้เวลานานมากในการที่จะเจรจาสินไหมเตือนไม่ควรออกขับรถในถนนใหญ่ซึ่งกู้ภัยเองก็บอกว่าเจอบ่อยมากๆในกรณีของผู้สูงอายุบางทีก็อาจจะล้มบ้างหรือว่าบางทีอาจจะไปโดนเสร็จคนอื่นเขาค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็บางจุดบางที่เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นจุดที่ค่อนข้างอันตรายเพราะฉะนั้นรักท่านเข้าใจว่าอยากจะให้ท่านสะดวกสบายในการอาจจะขี่รถไปวัดบ้างไปหาเพื่อนๆ อะไรแบบนี้ไปซื้อของที่ตลาดแต่ว่าเรื่องของการออกถนนใหญ่ซึ่งเป็นรถที่ไม่มีทะเบียนด้วยนะมันค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงและอันตรายอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยเขาก็เข้าใจทั้งชื่อรถเนาะว่าเป็นรถเร่งมรดกแต่จริงๆแล้วใช้ถูกต้องมันก็โอเคนะช่วยผ่อนแรงของผู้สูงอายุได้เยอะแต่ถ้าเกิดใช้ไม่ถูกต้องเอาออกถนนใหญ่ดูกันให้ดีค่ะเพราะว่าค่อนข้างอันตรายมากๆไม่ได้มีเคสแต่ในจังหวัดพิษณุโลกเท่านั้นที่อื่นก็มีเชียงใหม่เราก็มีอันตรายมากๆเลยนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ I'll always remember our summer กับ Coconut Tree ค่ะ Aloha Nui Loa เจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย 2 นะคะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าชัยประการจังหวัดเชียงใหม่หลังพบการใช้ประโยชน์เพื่อทำเกษตรเชิงพาณิชย์กว่า 7,000 ไร่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้ให้พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามและเร่งรัดการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าชัยประการหลังพบการใช้ประโยชน์เพื่อทำเกษตรเชิงพาณิชย์พร้อมกำชับกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเร่งนำพื้นที่กลับคืนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกพื้นที่ป่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรมจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเป็นหนึ่งเดียวทั้งการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการบุกรุกซ้ำและการฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์จากการตรวจสอบพื้นที่สวนป่าชัยประการพบการบุกรุกเพื่อทำเกษตรเชิงพาณิชย์8คดีรวมเนื้อที่ประมาณ 7,028 ไร่โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ได้ใช้อำนาจตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติออกคำสั่งทั้ง8คำสั่งเพื่อให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้อยู่ระหว่างการแจ้งคำสั่งจะครบกำหนด15วันในวันที่30กันยายนจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการแจ้งมาตรการบังคับและกำหนดวันรื้อถอนในวันที่9ตุลาคมโดยจะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายก่อนส่งมอบพื้นที่คืนกรมป่าไม้เพื่อฟื้นฟูต่อไปทั้งอย่างได้กำชับให้เพิ่มความเข้มข้นการดูแลพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำแม่ทะลบในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝ่า

0: ังที่มีพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันของกรมป่าไม้กรมอุทยานและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งพื้นที่บุกรุกหลังปี2557ดำเนินคดีแล้ว10คดีรวมประมาณ112ไร่พร้อมนำภาพถ่ายทางอากาศปี2567ถึง2568มาใช้ตรวจสอบและเฝ้าระวังการบุกรุกใหม่รวมทั้งให้หน่วยงานในพื้นที่เพิ่มความถี่การลาดตระเวนควบคุมพื้นที่และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบการบุกรุกเพิ่มเติมให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีเพื่อปกป้องผืนป่าเชียงใหม่และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศอย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532 78555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ไปหาหมอมั้ยคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออื
6: มไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
10: ่
11: ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening.

ลืมเธอบางทีบางคนก็อยู่ในความทรงจำเราตลอดนะมันทั้งลืมยากแล้วก็ไม่อยากลืมด้วยนะเป็นจากศิลปินกีตาร์ศิลปินใหม่นะคุณผู้ฟังเพลงเขาใช้ได้นะฟังแล้วติดหูง่ายๆเลยชื่อเพลงก็โอเคนะไม่อยากลืมเธอไม่ลืมก็ไม่ลืมนะคะกันจะเคิร์นและฟิลโลฟิลโลกับเธอเสมอมาและอบนิธิไลดี้ปลางคู่รักแห่งปีไม่อยากรักคนอื่นแล้วอย่าไปรักใครอีกนานนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังบ่าย 2:19 นาทีเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้เชื่อว่าหลายคนตอนเช้านี่ติดฝนไปไหนลำบากเหลือเกินฝนตกมาทีนึงก็วุ่นวายตกตอนเช้าตอนเย็นนี่แหละปัญหานะคะรถติดแน่นอนพิกซี่กับติดฝนค่ะ

แล้วก็มีคนนั่งเป็นเพื่อนนั่งคุยนั่งให้กำลังใจน่าจะโอเคกว่าการนั่งอยู่คนเดียวนะคะงั้นจากเหมือนพลอยให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนเธอก่อนนั้นมีงานของพิกซี่กับติดฝนด้วยค่ะคุณฟังบ่าย2กับอีกประมาณ27นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะฟังเพลงเพราะๆเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมกับชั่วโมงยามบ่ายของเราค่ะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ MG Plymouth กันด้วยตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านนะคะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouthเราจัดแคมเปญสุดพิเศษค่ะวันนี้ถึง

0: 30กันยายนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นเมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Test Drive Cafe รับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouthและลูกค้าที่นำรถมารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Plymouth มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15% ด้วยค่ะและข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนนี้รับฟรีกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางคุณคือความสุขของเราพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouthสาขาดงชิกใหม่ได้ค่ะเรื่องรถให้ Plymouth ดูแลอัปเดตกิจกรรมเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยรับรองว่าคุณจะชอบแน่นอนเพราะมีรถที่คุณได้เลือกครบและเยอะมากๆแวะไปกันได้กับ MG Plymouth นะคะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลค่ะเพราะมีการดูแลคุณเสมอกับ MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่นะคะป๊อปปองกูลและดานโดฟินเพลงนี้บ้างกับสลักจิตค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลโบเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the MusicYoung My Radio Fresh.

รู้ตัวว่าผิดบางทีก็ต้องสำนึกตัวเองเหมือนกันนะคะว่าฉันผิดไปแล้วเอ่ยคำขอโทษน่าจะไม่ยากเกินไปนะพี่เตือนว่างานจากมิสคอร์งานจากกู๊ดมูดกับมิสคอร์นะคะเวอร์ชันของกู๊ดมูดจากอัลบั้มจินนี่เวสค่ะก่อนนั้นมีงานของใครงานของ Big and the Super Band ค่ะเป็น2026เวอร์ชันเลยคำเฉยๆเวอร์ชันนี้ที่มีจังหวะจากโคนนิดนึงให้คุณได้ฟังกันในชั่วโมงยามบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะโปเตโต้เพลงนี้บ้างกับยินดีค่ะ

ค้นจนพบกันนะก็จะได้เจอกันนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาเรียกเป็นพรหมลิขิตทำงานกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อถูกค้นพบงานจากฟรีแฮนด์เพลงนี้พี่ตู่ภพธรค่ะหยิบเพลงเก่าของซิตี้มายมาร้องกับหากฉันตายและยินดีจากโปเตโต้ด้วยแป๊บเดียวตอนนี้ใกล้จะบ่ายสามแล้วด้วยคุณฟังกับคุณสำหรับการติดตามนะเชียงใหม่เราฝนตกในตอนเช้าก็ตกหนักมากๆแต่เท่าที่ติดตามเนี่ยยังไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแต่อย่างใดแต่ที่จังหวัดน่านมาอีกแล้วคุณฟังเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้มีน้ำป่าไหลหลากบริเวณหน้าวัดถ้ำเชตวันที่ตำบลนาเนาะที่อำเภอดาน้อยจังหวัดน่านนั่นเองค่ะก็ติดตามข่าวสารกันด้วยจังหวัดตากก็ได้ข่าวว่ามีน้ำท่วมกันค่อนข้างเยอะมากๆในขนาดไทยเรายังไม่เจอพายุเข้ามาแบบเต็มๆสักลูกเลยทีเดียวค่ะบางจุดบางที่เป็นลักษณะของการตกเยอะเป็นเรนบอมก็เลยทำให้เกิดปัญหาทั้งน้ำท่วมต่างๆนานาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ติดตามข่าวสารกันด้วยฝนยังคงอยู่กับเรายาวๆเพราะนี่คือฤดูฝนกว่าจะหมดฝนนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะจำได้ว่าช่วงก่อนหน้านี้ไม่ถึงหลายปีที่ผ่านมานี้กันยาตุลานี่แหละเป็นช่วงที่เราต้องเฝ้าระวังกันมากๆเลยนะคะส่วนท้ายชั่วโมงนี้ได้เงินของเมินและแบล็คฮาร์ทกับขึ้นใจเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามแล้วนะคะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะก้าวประวัติศาสตร์ไทยเปิดตัวเลปเซียยากันชักสำหรับเด็กจากสารสกัดช่อดอกกัญชายกระดับนวัตกรรมไทยสู่มาตรฐานสากลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินหน้าผลักดันงานวิจัยทางการแพทย์จับมือภาคเอกชนพัฒนานวัตกรรมยาทางการแพทย์เปิดตัวเลปเซียผลิตภัณฑ์ยากันชักสำหรับเด็กจากสารสกัดช่อดอกกัญชาหรือ PLCBD ยกระดับงานวิจัยไทยสู่มาตรฐานสากลเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนนำเข้ามากขึ้นเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอย.กล่าวย้ำว่าอย.อนุมัติและรับรองทะเบียนยาเลปเซียซึ่งผ่านหลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิผลตามที่กำหนดมีคุณภาพและได้มาตรฐานเช่นเดียวกับยาที่อยู่ในระบบและรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เห็นความสำเร็จของยาเลปเซียซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยคนไทยสามารถพัฒนาได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำการปลูกและวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการวิจัยพัฒนาผลิตเป็นยาและได้รับทะเบียนอย่างถูกต้องตามมาตรฐานซึ่งโครงการนี้ใช้เวลาพัฒนาต่อเนื่องกว่า7ปีโดยอย.มีบทบาททั้งในการส่งเสริมสนับสนุนและกำกับให้การพัฒนาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการจนสามารถก้าวมาถึงการขึ้นทะเบียนยาได้ลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศถือเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วังพรกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าโครงการนี้เป็นผลจากการวิจัยกัญชาทางการแพทย์แบบครบวงจรจุดเด่นนวัตกรรมยาแผนปัจจุบันที่ผลิตจากงานวิจัยคุณภาพได้มาตรฐานโลกเทียบเท่ายานำเข้าจากต่างประเทศและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ถึง 64.8% เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเด็กไทยสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะครอบครัวที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการรักษาอย่างต่อเนื่องการจับมือระหว่างมหาวิทยาลัย

0: และภาคเอกชนครั้งนี้จึงเป็นการนำงานวิจัยจากห้องทดลองมาต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่การสร้างองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ไทยสามารถแข่งขันในระดับสากลจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ากหลายให้บ้านคุณ
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: หา
1: ฟรีเหรอ
2: มุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
5: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzuศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
13: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
12: เราก็ช่วยได้

0: ดรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening

นใจว่าฉันไม่ไปไหนแน่นอนรักฉันจะมั่นคงสัญญงสัญญาขนาดนี้แล้วนะคะเสียงของกิ่งเก่งและน้ำปิงค่ะรักฉันจะมั่นคงนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนและโจอี้ภูวิสิทธิ์นะและงานจะเคลียร์ด้วยกับค่ำยินดีค่ะบ่ายสามกับอีกประมาณ21นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะในยุคที่เราอยู่ในโลกของ AI ต้องบอกเลยว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องที่เราต้องคิดแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีเพราะว่าความ AI เนาะมันก็จะมีทั้งความสมจริงมีทั้งอะไรหลายสิ่งหลายอย่างบางทีเราก็ดูออกว่าอันเนี้ย AI แต่บางทีมันก็เนียนจนดูไม่ออกค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนคุณผู้ฟังอาม่าจีนจะว่าไปแกก็เก่งนะอายุเยอะตั้ง65ปีแต่ว่าใช้ AI เก่งมากๆเลยทีเดียวยิ่งกว่าละครแนวตั้งอีกเพราะว่าอาม่าวัย65ปีใช้ AI แต่งภาพโกงอายุเป็นหมอสาววัย34ปีสามารถที่จะหลอกหนุ่มคลาวลูกได้ถึงหลายคนมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สูญเสียไปเกือบล้านเลยทีเดียวคุณผู้ฟังก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามาพร้อมกับความเก่งในทางที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ก็สามารถที่จะใช้ AI แต่งเป็นภาพสวยๆเอาไว้โพสเอาไว้โชว์แต่ว่าแต่งไว้เพื่อหลอกใครเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำไม่ดีไม่ควรทำจริงๆค่ะและอายุตั้ง65ปีละแต่งยังไงให้ได้เป็นสาววัย34ปีแล้วก็หลอกได้อีกต่างหากด้วยต้องบอกว่ามีความร้ายมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นโลกของปัจจุบันที่เราอยู่กับ AI เราต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมบ้างนะคะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่3ของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะอิงวรันธรและบิวคินเพลงนี้บ้างกันละกันกับผลข้างเคียงค่ะ

คนนี้หนูจองไว้จองไว้แล้วนะใครเข้าใกล้นี่ก็มีแอบวีนบ้างเหมือนกันอะไรประมาณนี้คนขี้หวงประมาณนั้นเลยค่ะงั้นจากศิลปินมาร์ชมาโชนะคะนี่คือคนนี้หนูจองเอเชียเซเว่นกับ Who Are You ตะโกนและอิงวรันธรและบิวกิ้นกับผลข้างเคียงด้วยตอนนี้บ่าย3กับ32นาทีเวลาช่วงบ่ายของเราค่ะแป๊บๆก็บ่าย3โมงครึ่งแล้วนะคุณผู้ฟังและเย็นนี้ก็น่าจะมีการเดินทางค่อนข้างขับข้างเลยทีเดียวค่ะหลายๆเส้นทางที่มีปัญหาการจราจรฝากให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะและอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆของรถคันใหม่ที่พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของกันด้วยค่ะจะเดินทางไปไหนทั้งทีบางทีการเลือกรถที่ถูกใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทริปของคุณหรือว่าการเดินทางคุณมีความสุขยิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมโตโยต้าเชียงใหม่เรานะคะมีรถพร้อมส่งมอบและเติมความสุขได้สบายๆแนะนำคันนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขามาพร้อมกับความประหยัดและเงื่อนไขดีกับ New Yaris Active HEV มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% หรือผ่อนเริ่มต้นเบาๆ 4,277 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะและยังรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือว่าจะเลือกเป็นแพ็กเกจในการเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตร Smart Plan นะคะและยังรับคะแนน Blue Point คูณ3เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station ค่ะวันนี้จนถึงวันที่5พฤศจิกายนนะคะ 10:00 น.ตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคมด้วยคุณผู้ฟังสนใจก็อย่าลืมแวะไปเจอกันได้อุ่นใจยิ่งกว่าด้วยสิทธิพิเศษในการขยายเวลาคุ้มครอง TCF R Plus มูลค่า 12,000 บาทด้วยสนใจนะอย่าลืมแวะไปเจอกันได้กับศูนย์บริการเราทั้ง6สาขาของ Toyota เชียงใหม่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนคอลเซ็นเตอร์เบอร์นี้ทั้งการนัดหมายในการเทสต์ไดรฟ์หรือว่านัดหมายในการนำรถเข้าไปตรวจเช็คเบอร์นี้ได้เลยค่ะ0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะเงินสักมังก็เพลงนี้กับคิวปี๊ด

0: Toyota Shimai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Shimai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่นAlinamin X Plusสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
2: X Plusนึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the music

ขณะการทำงานบ่ายนี้หลายคนทำงานไปด้วยลุ้นตัวเลขไปด้วยคุณผู้ฟังเป็นไงกันบ้างนะคะก็จะพลาดบ้างสลับกันบ้างอะไรประมาณนี้ใครที่ถูกหวยก็โชคดีโอ้ยยินดีด้วยส่วนใครที่พลาดไปก็ไม่เป็นไรทำงานกันต่อไปนะคะและแน่นอนว่าในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะสำหรับการต่อกันใน2 เดือนที่กำลังจะมาถึงนี้เขากำลังอยู่ระหว่างในการที่จะประกาศอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอนนี้มีข่าวบอกว่าได้แล้วเนี่ยเอาไว้ก่อนเพราะว่าปลายเดือนนี้ถึงจะประกาศว่าจะไปต่อหรือยังไงนะแต่ว่าในส่วนของไทยเที่ยวไทยพลัสนะสำหรับการท่องเที่ยวคุณฟังเหมือนจะมีข่าวเหมือนกันนะคะว่าอาจจะเลื่อนไปเป็นซัมเมอร์ปีหน้ากันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวถูกมองว่าเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินไม่ถูกจังหวะเนื่องจากว่าในช่วงปลายปีเนี่ยเป็นไฮซีซั่นอยู่แล้วนักท่องเที่ยวก็เดินทางกันอยู่แล้วเพราะว่ามีวันหยุดเยอะแล้วก็ที่พักหลายแห่งก็มีผู้เข้าพักเต็มเป็นปกติคือไม่ต้องกระตุ้นใดๆคนก็เที่ยวกันโดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าอาจจะเลื่อนโครงการจากปลายปีนี้นะคะในช่วงของวันที่พฤศจิกายนธันวาคมที่จะให้เริ่มใช้เนี่ยอาจจะ move ไปใช้กันในช่วงประมาณเมษายนปีหน้าในช่วงของปิดเทอมแล้วก็เป็น low season ซึ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวรอติดตามข่าวสารกันละกันว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนนั่นเองนะคะก็รอดูข้อมูลกันก่อนกันละกันนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะได้ยังเพลงนี้บ้าง I Find You จากเมนูรักพิชิตใจราชาค่ะ

มุจินค่ะคุณผู้ฟังกับ Traffic Light เพลงนี้นะคะก่อนหน้านั้นมีโดยังด้วยกับ I Find You จากเพลงประกอบเมนูรักพิชิตใจราชานั่นเองค่ะเวลาจะหมดแล้วจะ 4:00 นแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามและเป็นเพื่อนกันกับเวลาช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92 MHz ในชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Mass FM ค่ะคุณผู้ฟังไม่รู้จะส่งท้ายด้วยอะไรดีต้องบอกเลยนะว่ายุคนี้สมัยนี้สิ่งที่ควรจะมีคือการให้กำลังใจตัวเองมาดูกันค่ะว่าสิ่งที่บอกว่าชีวิตเรากำลังดีขึ้นอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็มันก็ยังดีกว่าที่ไม่มีอะไรดีเลยอย่างเช่นการที่เราได้นอนหลับสนิทตื่นมาแล้วรู้สึกเฟรชแล้วก็สดชื่นเหมือนได้พักแบบจริงๆนะคะพักแบบเต็มอิ่มกล้าปฏิเสธโดยที่ไม่รู้สึกผิดใดๆใครที่มาขอยืมเงินเราแล้วเราไม่มีเราก็ต้องปฏิเสธเข้าไปเพราะเรายุคนี้สมัยนี้สิ่งที่ควรจะมีคือการรับผิดชอบตัวเองนะใจดีแล้วก็หยุดทำร้ายตัวเองเลิกอธิบายตัวเองให้คนอื่นฟังยินดีกับคนอื่นโดยที่ไม่เอามาเปรียบเทียบกับตัวเองอย่างเช่นวันนี้อาจจะมีเพื่อนถูกหวยแล้วก็ยินดีกับเขาไปก็ยินดีด้วยที่ถูกอะไรประมาณนี้งวดหน้าเผื่อว่าจะเป็นเราบ้างนะคะปล่อยวางเรื่องที่ควบคุมไม่ได้มีความสุขกับเรื่องเล็กๆได้ง่ายขึ้นค่ะตัดคนท็อกซิกออกจากชีวิตได้เด็ดขาดโฟกัสสุขภาพและการเงินมากกว่าดราม่าใดๆรู้สึกสงบแล้วก็พอใจในชีวิตมากกว่าเดิมลองดูกันละกันว่าเรามีกี่ข้อถ้าเกิดมีสัก 2-3 ข้อแค่นี้แหละก็แฮปปี้ได้แล้วนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยลิยองจิแล้วก็ DOXO เพลงนี้กับชมอเกอร์นะคะชมองหน้าอย่าต่อกับแมสเตอร์เฟมค่ะจะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทรัมป์ย้ำจะแจกเงินให้แก่ชาวอเมริกันกลุ่มวัยผู้ใหญ่คนละ $5,000หากพรรครีพับลิกันคว้าชัยการเลือกตั้งกลางวาระในวันที่3พฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐย้ำอีกครั้งผ่านข้อความใน True Social ว่าเขาจะแจกเงินให้แก่ชาวอเมริกันกลุ่มวัยผู้ใหญ่คนละ $5,000หรือประมาณ160,000 บาทหากพรรครีพับลิกันคว้าชัยการเลือกตั้งกลางวาระในวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยทรัมป์บอกว่าสหรัฐกำลังได้รับเงินนับล้านดอลลาร์จากการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนและจากความสำเร็จในหลายๆด้านแต่เรื่องนี้ได้ถูกบิดเบือนจากพรรคเดโมแครตซึ่งทรัมป์ก็ได้บอกว่าความจริงก็คือความจริงโดยยกตัวอย่างเรื่องเงินขวัญที่เขาได้มอบให้แก่ทหารอเมริกันคนละ1,776 ดอลลาร์ที่หลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่เขาได้ทำสำเร็จไปแล้วดังนั้นเขาจึงต้องการให้ชาวอเมริกันกลุ่มวัยผู้ใหญ่มั่นใจว่าจะได้รับเงินจำนวนดังกล่าวหลังรีพับลิกันชนะการเลือกตั้งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ณ์ช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
9: อัลลินามิน X Plus
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
9: อัลลินามิน X Plus
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
9: อัลลินามิน X Plus
10: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: Yo
13: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92. เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: เมื่อชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Fora B
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

ันที่ยังมีฝนโปรยปรายแต่เช้าตรู่นะคะในสภาพอากาศที่มีทั้งความชื้นแล้วก็ความหนาวเย็นเล็กน้อยจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภายหลังจากนี้นะคะปริมาณฝนจะเพิ่มมากขึ้นวันนี้ปริมาณฝนยังเล็กน้อยนะคะคาดการณ์ว่าน่าจะตกเยอะในช่วงวันที่17-18กันยายนทั้งนี้ทางสทนช.นะคะก็ได้แจ้งเตือนบอกว่าวันนี้จนถึง19เฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่อำเภออมก๋อยแม่แจ่มจอมทองและฮอดก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักคอยดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจมาตรการป้องกันส่วนบุคคลยังจำเป็นค่ะหลีกเลี่ยงที่แออัดหรือหากจำเป็นก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะยังคงต้องเว้นระยะห่างหากต้องการป้องกันตัวเองจากโรคภัยที่มาพร้อมกับระบบทางเดินหายใจส่งความห่วงใยและปรารถนาดีที่นี่ยังมีค่ะข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรมนัสชัยมินด้วยนะคะและอย่าลืมเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ

0: เจ๋อตุงความถ่อมตนทำให้คนก้าวหน้าความเย่อหยิ่งทำให้คนล้าหลังการนอนหลับกับการพักผ่อนทำให้เราเสียเวลาแต่ก็เป็นวิธีการช่วงชิงมาซึ่งพละกำลังในการทำงานสำหรับวันรุ่งขึ้นไม่มีมนุษย์คนไหนไม่ต้องการความช่วยเหลือดอกบัวแม้จะงามแต่ก็ต้องอาศัยใบบัวช่วยค้ำชู
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำอีกหนึ่งร้านค่ะกินกล้วยกันอร่อยเพลินเคี้ยวมันทุกคำนะคะกับของกินเล่นคุณภาพหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมทองทอดกรอบหวานมันกรอบอร่อยทองม้วนกรอบหอมกะทิกรอบเค็มเคี้ยวเพลินกล้วยไส้มะขามเพชรบูรณ์นี่รสเด็ดไม่เหมือนใครนอกจากนี้ยังมีกล้วยบาร์บีคิวหอมเข้มเต็มรสอินทผลัมหวานธรรมชาติถั่วลายเสือเม็ดใหญ่เต็มคำและถั่วทองคำอร่อยจนหยุดไม่ได้แวะมานะคะที่ร้านกินกล้วยกันอร่อยสดใหม่ซื้อเป็นของฝากก็ดีซื้อทานเองก็ฟินค่ะร้านกินกล้วยกันบริเวณลานอเนกประสงค์มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
5: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
6: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
7: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
4: คุณผู้ฟังคะเทศบาลนครเชียงใหม่ขอแจ้งประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโปรดวางแผนการเดินทางและหลีกเลี่ยงบริเวณถนนช้างเผือกซอย4ช่วง4แยกสุสานช้างเผือกถึง3แยกทางเข้าท็อปส์สาขาโชตนาระหว่างวันนี้จนถึง18กันยายนในช่วง9โมงเช้าจนถึงบ่าย4โมงเย็นเนื่องจากมีการดำเนินงานตัดต้นโพบริเวณด้านข้างสถานีดับเพลิงหน่วยช้างเผือกจึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบริเวณดังกล่าวช่ว ั่วคราวเพื่อความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานจึงขอให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ค่ะ
8: เทศบาลนครเชียงใหม
9: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
8: นครแห่งความสุข
9: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
10: บ่อน้ำนับเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่มีอยู่ภายในบ้านในอดีตปกติคนแต่ก่อนถ้าไม่จำเป็นจะไม่ขุดบ่อน้ำเพราะมีความเชื่อว่าเมื่อขุดบ่อและใช้น้ำไปแล้วหากจะถมบ่อน้ำนั้นถือเป็นความขุดหรืออัปมงคลเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำดังนั้นจึงมีการใช้น้ำจากบ่อของคนอื่นที่ขุดไว้แล้วหรือใช้น้ำจากบ่อสาธารณะของหมู่บ้านโดยหมู่บ้านหนึ่งนั้นจะมีบ่อน้ำที่มีน้ำดีใสไม่แห้งมีน้ำตลอดปีสัก 2-3 บ่อเจ้าของบ่อยินดีให้คนในหมู่บ้านมาตักใช้งานได้หรือบางหมู่บ้านชาวบ้านก็จะรวมกันขุดบ่อในที่สาธารณะเรียกว่าเป็นบ่อน้ำรวมการขุดบ่อน้ำมีขั้นตอนมากมายจึงไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นผู้ที่จะขุดบ่อไว้ใช้เองต้องเป็นคนที่มีฐานะดี
9: เทศบาลนครเชียงใหม
8: ่เทศบาลนครเชียงใหม
9: ่นครแห่งความสุข
8: นครแห่งความสุข
9: ภายใต้ชีวิตชิดถี่ใหม่ใหม่
4: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้15กันยายนนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายวิสาขาปัญญาช่วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนครของเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อรับทราบและรับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2571ถึง2575เทศบาลนครเชียงใหม่โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมณห้องเจนีวาโรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่

ชีใหม่จงวางเป้าหมายให้อยู่ในตำแหน่งที่คุณสามารถมองเห็นได้นะคะเพราะเป้าหมายในชีวิตของคุณควรจะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในทุกส่วนของชีวิตซึ่งเป้าหมายนี้จะต้องเป็นปัจจัยที่กำหนดทิศทางชีวิตของคุณและจะต้องเป็นเสมือนกำลังใจที่จะสนับสนุนให้คุณก้าวเดินต่อไปอีกด้วยค่ะอย่ากำหนดเป้าหมายในชีวิตเพียงเพื่อที่จะนำมันไปซุกซ่อนและกลับมาตรวจสอบเป้าหมายของชีวิตในอีก40ปีให้หลังว่าคุณสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้หรือไม่นะคะจงสร้างเป้าหมายในชีวิตขึ้นมาและใช้เป้าหมายเหล่านี้ในการให้เกิดประโยชน์ใช้ชีวิตตามที่ได้มุ่งหมายเอาไว้และคอยอัปเดตเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาค่ะจากนั้นก็ดำเนินชีวิตไปตามความมุ่งหมายนั้นๆจากการวิจัยพบว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จจะใช้เวลาอย่างน้อย15นาทีต่อวันในการตริตรองถึงสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่และสิ่งที่พวกเขาจะสามารถทำเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของพวกเขาได้ต่อไปตามเป้าหมายค่ะ

0: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์จัดรายการมหกรรมเครื่องซักผ้าลดแบบถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้าไซส์ใหญ่บอกเลยว่าช่วงนี้คุ้มมากๆค่ะเครื่องซักผ้าโตชิบาขนาด19กิโลซักผ้านวมได้สบายๆในราคาไม่ถึงหมื่นจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังจัดเต็มทั้งความคุ้มอีกทั้งดาวเบาๆผ่อนสบายสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษตามรุ่นแบบที่กำหนดส่วนใครที่มีเครื่องเก่าอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเอามาแลกเครื่องใหม่แลกลดสูงสุดได้ถึง 2,000 บาทหรือซ้ายทั้ง2ชอบใหญ่ๆ20กิโลวันนี้เหลือเพียง 7,000 กว่าบาทเท่านั้นหมดกังวลนะคะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเมื่อเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดง่ายขึ้นคุ้มทั้งเงินคุ้มทั้งเวลาติดตามมาค่ะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรีพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิต

0: ิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตร

คงได้ติดตามความเคลื่อนไหวในการขับเคลื่อนเรื่องการยูเนสโกรับรองในวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาเจ้าศรีวิชัยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศษเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยเพื่อองค์การยูเนสโกรับรองและการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครั้งที่1ทับ2569ณศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรมชั้น8และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพุนชัยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานางยุติธาอิสรังกุลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งนี้ที่ประชุมนะคะได้ติดตามความคืบหน้าการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยต่อองค์การยูเนสโกพร้อมพิจารณาเอกสารและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติภายในเดือนตุลาคม2569ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอวาระต่อองค์การยูเนสโกต่อไปการเสนอวาระครั้งนี้มุ่งเผยแพร่คุณูปการของครูบาศรีวิชัยหรือนักบุญแห่งล้านนาให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะบทบาทด้านการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาการสร้างเครือข่ายทางศีลธรรมและจริยธรรมการพัฒนาชุมชนและศาสนสถานตลอดจนการรวมพลังและจิตอาสาของประชาชนดังปรากฏจากการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพโดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐและการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานหลายแห่งในภาคเหนือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมการศาสนาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการได้สนับสนุนงบประมาณและประสานการดำเนินงานโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐคณะสงฆ์สถาบันการศึกษานักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อศึกษาสืบค้นและรวบรวมข้อมูลประวัติผลงานและคุณูปการของครูบาศรีวิชัยให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโกโดยมีคณะอนุกรรมการ4คณะร่วมขับเคลื่อนทั้งด้านวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมการจัดทำเว็บไซต์และการประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาคณะทำงานได้ลงพื้นที่สืบค้นข้อมูลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงประสานความร่วมมือกับนักวิชาการและเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนถึงคุณูปการและอิทธิพลของวิถีครูบาศรีวิชัยในมิติที่กว้างขวางยิ่งขึ้นขณะเดียวกันวัดไทยในหลายประเทศได้นำหลักธรรมและแนวทางตามวิถีครูบาศรีวิชัยไปเผยแผ่และประยุกต์ใช้สาระสำคัญของเอกสารที่เตรียมเสนอต่อองค์การยูเนสโกมุ่งสะท้อนคุณูปการของครูบาศรีวิชัยที่เชื่อมโยงกับพันธกิจขององค์การยูเนสโก2ด้านได้แก่ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากบทบาทในการเผยแผ่หลักธรรมสร้างความเชื่อมโยงและกลมเกลียวในสังคมและด้านวัฒนธรรมจากการรวมพลังศรัทธาของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและโบราณสถานตลอดจนสร้างสาธารณประโยชน์อันมีส่วนสำคัญต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างการรับรู้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอาทิพิธีรำลึกครบรอบ91ปีการเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมธรรมยาตราเดินเทศสันถีตามวิธีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกจังหวัดลำพูนตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการกับนักวิชาการต่างประเทศและการพัฒนาเว็บไซต์อย่างเป็นทางการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ประวัติผลงานและคุณูปการของครูบาศรีวิชัยสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับกรอบการดำเนินงานหลังจากจัดส่งเอกสารในเดือนตุลาคม
2569จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนโดยกำหนดเสนอรายชื่อไปยังองค์การยูเนสโกภายในวันที่1ธันวาคม2569ก่อนเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในปี2570และหากได้รับความเห็นชอบจะดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม2571เพื่อเผยแพร่ประวัติผลงานคุณูปการและวิถีครูบาศรีวิชัยสู่ประชาคมโลกตลอดจนสืบสานพลังแห่งศรัทธาคุณธรรมและจิตอาสาให้เป็นคุณค่าที่เชื่อมโยงผู้คนและสังคมอย่างยั่งยืนค่ะ

0: าผ่านไปด้วยศึกดวลศักดิ์ศรีและความเป็นหนึ่งในการแข่งขันกีฬา e-sport ROV ที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยพี่ๆคณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นประถมโรงเรียนวารีเชียงใหม่ซึ่งบรรยากาศในรอบชิงชนะเลิศ นั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเสียงเชียร์กระหึ่มและสปริตของเหล่านักแข่งรุ่นจิ๋วแมชนี้ทุกทีมจัดเต็มทั้งกลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นทีมสมกับเป็นแมชหยุดโลกของพี่ๆป.4ถึงป.6จริงๆขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับทีมผู้ชนะและนักกีฬาทุกคนที่ร่วมสร้างสีสันและความสนุกขอบคุณคณะกรรมการนักเรียนประถมนะคะที่ตั้งใจจัดกิจกรรมดีๆเปิดพื้นที่ให้ได้แสดงศักยภาพวินัยและน้ำใจนักกีฬาอย่างงดงามเพราะที่วารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การเวลาครัชแฟลต
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
1: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
3: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสด
4: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
1: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
1: มนนม
4: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้นะเจ้า
4: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
3: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
4: เชิญชวนกันมาที่วนัสนัน
1: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
4: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ ไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิด้วยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญออเรนทัลพรินเซสพาวเวอร์บายโรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Deli Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Telewish และร้านกาแฟจากมินิมอลเชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุก

ะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมีโอกาสได้จิบน้ำผึ้งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีซึ่งผ่านกระบวนการในการที่ได้มาในน้ำผึ้งที่มีคุณค่ามีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะน้ำผึ้งนับเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติถูกเก็บจากน้ำหวานของดอกไม้นานาชนิดโดยผึ้งงานทำหน้าที่ขนน้ำหวานกลับมาเก็บไว้ภายในรังโดยระหว่างทางผึ้งงานก็จะใช้เอนไซม์ภายในกระเพาะย่อยน้ำหวานให้กลายเป็นน้ำผึ้งแล้วก็นำมาบ่มไว้ภายในหลอดรวงเพื่อที่เก็บไว้ใช้เป็นอาหารในยามที่ขาดแคลนโดยน้ำผึ้งแต่ละชนิดนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันที่สีกลิ่นแล้วก็รสชาติซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ที่ผึ้งไปเก็บน้ำหวานมาน้ำผึ้งเป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซับไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคน้ำผึ้งจะทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียแถมยังมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบบรรเทาอาการไอเจ็บคอท้องผูกท้องเสียแล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นอีกทั้งช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บแล้วก็เส้นผมได้อีกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากฟอราบียังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพจากรวงผึ้งเชิญนะคะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์และที่โชว์รูมยังมีพิพิธภัณฑ์ผึ้งให้ทุกท่านได้ศึกษาตามไปนะคะที่โชว์รูมของฟอราบี

0: และสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
4: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม

0: คุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: ที่ขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆคือผู้ที่มีความสุขจิตใจที่มีความกตเวทีเป็นทั้งจิตใจที่ยิ่งใหญ่และมีความสุข He enjoys much who is thankful for a little. A grateful mind is both a great and a

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจีนคุมเข้มพลเมืองบางกลุ่มไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลา3ปีมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้จีนประกาศมาตรการใหม่คุมเข้มพลเมืองบางกลุ่มไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลา3ปีหากถูกเพ่งเล็งว่าอาจสร้างความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของจีนเมื่ออยู่ต่างแดนโดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้นอกจากนี้ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านการนำเข้าและส่งออกเทคโนโลยีที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงทางอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีของจีนก็จะถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศเช่นกันขณะที่สื่อของรัฐบาลจีนได้รายงานว่าประโยชน์ส่วนหนึ่งของมาตรการใหม่นี้ยังจะช่วยปกป้องพลเมืองจีนไม่ให้ถูกหลอกให้เดินทางออกนอกประเทศหรือเสี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวพันกับการพนันผิดกฎหมายหรือแก๊งหลอกลวงในต่างประเทศด้วยอย่างไรก็ตามมีนักวิชาการที่มองว่ามาตรการที่ว่านี้อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสกัดกั้นผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาลจีนในการเดินทางหลบเลี่ยงออกนอกประเทศด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
3: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
8: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
8: ว้าว
7: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

รารักจึงยอมไว้ใจนะคะงั้นเก่าของไมโครเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังจากอัลบั้มคนไม่มีสิทธิ์นะคะชื่อเพลงก็คือไว้ใจคนเราเวลาที่เรารักใครมากๆเราก็จะไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานใครก็แล้วแต่ที่เราไว้ใจมากเกินไปก็จะเห็นบทเรียนเยอะแยะมากมายว่าไว้ใจเขามากเกินไปเราอาจจะลำบากได้โดยเฉพาะเรื่องการเซ็นค้ำประกันการยืมงงยืมเงินต่างๆนานานี่มีให้เราได้ดูกันเยอะมากเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็ไว้ใจพอประมาณกันละกันนะคะไมโครกับไว้ใจและพี่ออฟพงพัฒน์กับฟันเฟือนนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเย็นของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะหลายคนก็อาจจะลุ้นเรื่องของตัวเลขกันนะคะอาจจะพลาดบ้างอาจจะสลับตัวกันบ้างอะไรบ้างนะคะก็ว่ากันไปกันละกันแต่ก็มีคนถูกรางวัลที่1ก็รางวัลใหญ่ๆได้กันแบบเยอะแยะมากมายทีเดียวคุณผู้ฟังดวงเฮงกันทั่วหน้าซึ่งจะบอกว่าแต่ละงวดก็จะมีเศรษฐีคนใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในบ้านเราแต่เมื่อไหร่จะถึงคิวเราบ้างอันนั้นก็ไม่รู้ค่ะที่แน่ๆคือทำงานของเราวนไปกันละกันเพิ่งจะกลางเดือนสู้ๆเติมพลังกันทุกวันนะเย็นนี้ก็มีฝนตกโปรยปลายบ้างเล็กน้อยคุณผู้ฟังในหลายโซนหลายที่เลยทีเดียวค่ะซึ่งในส่วนของพยากรณ์อากาศก็บอกเหมือนกันว่าเราจะเจอฝนตกกันตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปซึ่งเป็นฝนตกทั่วไทยไม่เฉพาะแต่เชียงใหม่ไม่เฉพาะแต่ในส่วนของภาคเหนือเท่านั้นตกกันทั่วๆกันเลยทีเดียวค่ะก็ฤดูฝนเนาะเราก็ต้องเข้าใจและทำใจกับเรื่องของฟ้าฝนที่อาจจะตกมาได้เสมอๆในช่วงนี้ดูแลตัวเองแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังถึงบ้านอย่างปลอดภัยเก็บแรงไว้พรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะคะมาถึงงานเก่าของเพชรโอสถานุเคราะห์เพลงนี้บ้างเพลงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ

0: คนก็ต่างเติมใจดูแลซึ่งกันและกันไปนะคะงานเก่าๆของพี่โจอมรินทร์ค่ะจริงๆแล้วเวอร์ชันเยอะมากสำหรับงานเติมใจให้กันได้มีทั้งมัมละคนอีกพี่ก้องสารสังกปริชาและอื่นมากมายแต่นี่คือเวอร์ชันของพี่โจอมรินทร์จากอัลบั้ม Simply Me นะคะก็เลยทีเดียวก่อนนั้นพี่กบทรงสิทธิ์กับรักเราไม่เก่าเลยรักของเรายังใหม่ให้ความรักของเรากระชุ่มกระชวยแม้จะอยู่ด้วยกันมากี่ปีกันละแต่ค่ะต้องหมั่นเติมความรักความหวานให้แก่กันและกันบ้างนะคะพาตัวเองไปเที่ยวพาคนที่เรารักไปเที่ยวกันบ้างและไปครั้งใดก็อย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังเดินทางกับเราสบายใจแน่นอนนะคะกับศูนย์บริการของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับโปรดีพร้อมเสิร์ฟความสวยและความสุขให้คุณได้เป็นเจ้าของกันนะคะกับมิสูแสงชัยจัดเต็มซอยทุกเดียวคุ้มทุกรุ่นค่ะ2วันเท่านั้นเจอกันวันศุกร์เสาร์นี้18แล้วก็19กันยายนที่โชว์รูมมิสูแสงชัยสาขาแม่โจ้แยกรวมโชคแล้วก็ที่สาขาแม่เหี่ยตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเสิร์ฟความคุ้มให้ครบพร้อมให้คุณได้สนุกทุกรุ่นเลยค่ะทั้ง All New X-Force HEV New Xpander Cross HEV และรุ่นอื่นแบบครบไลน์ทีเดียวจอยในงานรับสิทธิพิเศษเพียบมากมายทดลองขับรับเสื้อทีม Mitsubishi Lary Art Limited Edition นะคะจองและออกรถรับกระเป๋าเดินทางลงทะเบียนฟรีรับอาหารและเครื่องดื่มกันด้วยค่ะล็อตสุดท้ายของ All New Xpander HEVใหม่2025รับส่วนลดสูงสุด 150,000 บาทจำนวนจำกัดด้วยใหญ่ได้รถคันใหม่พร้อมข้อเสนอสุดคุ้มต้อง2วันนี้เท่านั้นห้ามพลาดเจอกันได้2สาขาค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งของแถมมีทั้งของอร่อยรออยู่มากมายทีเดียวลงทะเบียนฟรีอ่านเครื่องดื่มเต็มที่แน่นอนนะคะเจอกับเรา2วัน18และ19กันยายนนี้ที่โชว์รูมมิสูแสงชัยเชียงใหม่สาขาแม่โจ้แยกรวมโชค086-429-8251และที่สาขาแม่เหี่ยนะคะติดกับแมคโครหางดง0931401165ค่ะส่วนท่านที่อยู่โซนลำพูนก็แวะไปเจอกับเราได้ที่มิสูแสงชัยสาขาลำพูนสันปาฟาย0943139949ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะ
1: ว่ามีใครบางคนเนี่ย
0: พลพลและกายมิสุกับ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าเป็นปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ต้องมีสักวันต้องมีสักวันไม่ว่าจะเป็นวันนั้นวันนี้หรือวันไหนนะคะต้องมีสักวันที่เป็นของเราสิคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่ให้กำลังใจกันต่อไปนะคะพี่ก้องสารัตน์ก่อนในนั้นกับเจ้าสาวที่กลัวฝนอาจจะมีฝนพรำในบางเส้นทางตอนนี้ค่ะเท่าที่ดูแอปพลิเคชันวินดี้ก็จะมีหลายจุดเลยทีเดียวที่เชียงใหม่เรามีฝนอย่างเช่นโซนหางดงอะไรประมาณนี้ใครที่เจอฝนก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะอยู่ด้วยกันในชุกเย็นค่ะมาพร้อมกับความอร่อยที่แนะนำให้คุณได้แวะไปพักไปชิลกันนะคะจะเหนื่อยจากการทำงานจะไม่ถูกหวยหรือว่าจะถูกหวยก็แวะไปกินของอร่อยได้กันได้ท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดรอเรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังคัดสรรความอร่อยของอาหารทะเลที่สดสะอาดและบรรยากาศดีรอคุณที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสทุกวันได้เลยนะคะค่ำคืนบรรยากาศชิลๆดนตรีสดเบาฟังเบาๆนะคะใต้แสงเทียนใต้แสงไฟโทนอุ่นๆบรรยากาศที่ดีๆที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายกับความสุขและก็ความอร่อยของอาหารทะเลที่เราคัดสรรเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยทีเดียวเมนูพิเศษของทางร้านก็จะมีทั้งปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเด็ดมากน้ำซุปคือเลิศจริงๆคุณผู้ฟังเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยหรือว่าจะเปลี่ยนจากปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเป็นกุ้งเหยียบน้ำก็ได้น้ำซุปเดียวกันเลยนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่เมนูของกุ้งแม่น้ำเผาไซส์เบิ่มเลยค่ะตัวใหญ่มากมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดเมนูปลาก็เยอะทั้งปลากระพงทอดน้ำปลาปลาหมึกไข่ผัดกระปิแล้วก็อื่นมากมายทีเดียวนะแล้วก็มีเมนูของ อาหารไทยอย่างเช่นไก่ย่างชมจันทร์ยำสาวท่าจีนและอื่นมากมายทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนื้อสิ่งอื่นใดคือเราพร้อมให้บริการเติมความสุขคุณเสมอๆใครที่อยากจะไปทานข้าวนะคะเลี้ยงฉลองรับปริญญาก็ได้งานเลี้ยงเกษียณงานเลี้ยงรุ่นนะคะหรือว่าจะเป็นเลี้ยงสมัครครอบครัวพาลูกค้าไปเลี้ยงรับรองทุกความสุขของคุณค่ะสามารถที่จะเลือกได้เพราะเรามีที่นั่งคุณได้เลือกหลายโซนและก็พร้อมจัดงานเลี้ยงวันสำคัญคุณให้ดีที่สุดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลิงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ค่ะจองโต๊ะล่วงหน้าได้ที่เบอร์นี้0635251719 0635251719 17:00 น.ถึง23:00 น.พิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยค่ะพร้อมให้บริการทุกวันและทุกเย็นยินดีดูแลคุณเสมอสามารถดูรีวิวบรรยากาศรวมๆได้ผ่านทาง Facebook และ TikTok ของร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะใหม่เจริญปูราเพลงนี้บ้างเพลงมาจากไหน

และเสียงของแอมสำลักลีลาบุตรด้วยกับตำนานคนโชคดีนะคะเวลาจะหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟัง 17:55 น.กับ 55 นาทีได้เวลาบ๊ายบายส่งท้ายกันแล้วด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลบ่เพราะรายการ Radio Twilight ค่ะและพี่ตื่นกลับมาเจอกันพรุ่งนี้ช่วงเช้าเหมือนเดิม 9:00 น.ถึง 10:00 น.บ่ายโมงถึง 4:00 น.เย็นและรอบเย็น 17:00 น.ถึง 18:00 น.ขับรถเดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกคนด้วยส่วนใครเกิดใครหิวอย่าลืมค่ะคุณฟังร้านเปิดรอให้คุณได้แวะไปพักไปชิลกันแล้วกับท่าจีนชมจันทร์พลาซ่าอร่อยจัดในย่าน7ยอดแวะไปชิลแวะไปหาของกินอร่อยอร่อยพร้อมให้บริการคุณทุกวัน 17:00 น.ถึง 23:00 น.กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลาซ่าอย่าลืมตามเข้าไปดูรีวิวแล้วก็ดูบรรยากาศรวมๆของร้านได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะส่งท้ายกันก่อนค่ะด้วยงานของ UST เพลงนี้กับเหนื่อยไหมเหนื่อยนะก็พักก่อนพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะคะขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ือไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัล

0: Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเบิร์นจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่Radio Twilight 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับเป็นเพื่อนคุณฟังขับรถกลับบ้านเย็นวันนี้วันพุธที่16กันยายนนะครับบรรยากาศสลึมสลือฝนฟ้าประปรายมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็อย่างที่มีคำเตือนแล้วครับตั้งแต่17 18 19 20นะฮะแต่จริงๆแล้วน่าจะมาตั้งแต่วันนี้ด้วยซ้ำไป16นะฮะคุณฟังวันนี้ก็เหมือนเดิมมาขับรถฟังเพลงเป็นเพื่อนกันไปนะครับฝนตกอย่างนี้ขับรถเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับหมดเปิดบริการ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับและสาขาที่6กาดฝรั่งแม่ริมมีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับแวะไปอิ่มอร่อยได้ทั้ง2เมนูหลักเลยทีเดียวนอกจากชาบูแล้วยังมีอาหารญี่ปุ่นด้วยนะครับที่สาขากาดฝรั่งแม่ริมนะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองครับและวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสินทาวน์นะครับคุณผู้ฟัง23กันยายนนี้คอนเสิร์ตของ POP นะฮะที่จริงเขาเปิดจองบัตรมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับใครที่อาจจะมีความประสงค์ว่าจะขอรีเช็คดูอีกทีเผื่อมีไลน์อัพที่สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือติดสำรองก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0644291529นะครับ0644291569นะครับสำหรับคอนเสิร์ต POP ที่วอร์มอัพ23กันยายนนี้ครับและขอบคุณนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจและนี่ก็คือ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

วันพุธกลางสัปดาห์นะฮะวันนี้หลายคนไม่อยากคุยกับใครอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอะไรประมาณนั้นนะไม่เป็นไรคุณผู้ฟังสนุกสนานกันไปนะมีเรื่องสืบๆให้เราต้องตื่นเต้นกันอีกเยอะนะฮะคุณฟังอย่างน้อยก็อีก2อาทิตย์อ่ะคุณฟังวันนี้ใครดูกีฬาบ้างเมื่อตอนบ่าย 2:00 นแข่งพร้อมกันเลยนะฮะช่อง29กับช่อง31 29ก็เป็นไม่ใช่ครับ31กับ36แหมลืมไป31นี่เป็นฟุตบอลนะฮะไทยกับคีร์กีสที่จริงผมลุ้นดูตั้งแต่ครึ่งแรกปรากฏว่าจะหมดครึ่งแรกนี่โดนนำไป1ประตูต่อ0นะครับแหมอันนี้เหนื่อยเลยทีเดียวนะครับเราก็เลยสลับไปดูวอลเลย์บอลไทยกับมองโกเลียนะฮะอันนี้ก็ผ่านสบายๆเซตที่1เซตที่2นะฮะแล้วก็วนกลับมาดูฟุตบอลอีกทีว่าเป็นยังไงมาดูอีกที1ประตูต่อ2โอ้โหใครเหนื่อยเลยทีเดียวมาถึงนาทีที่5 60แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังที่จริงมันก็เครียดแล้วนะจาก 1-0 ไป1เท่า 2-1 อีกนะฮะไล่ตามไปอีกแล้วก็เลยแวบไปดูวอลเลย์เซตที่2เซตที่3กึ่งๆกลับมาดูฟุตบอลไทยอ้าว2ประตูต่อ2เอ๊ะมันเกิดอะไรกันขึ้นนะฮะเราไม่น่าเชื่อดูวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลเราก็ชนะ3เซตรวดครับกลับมาให้กำลังใจฟุตบอลอ้าวกลายเป็น3ประตูต่อ2คุณผู้ฟังสนุกสนานนะฮะต้องยอมรับใจล้วนๆเลยนะ3ลูกรวดเลยทีเดียวนะมันไล่ขึ้นหลังทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลชาติไทยด้วยนะที่สามารถชนะทีมคีร์กีสถานไปได้3ประตูต่อ2เก็บ3แต้มรอดูแมตช์หน้านะฮะช่วงนี้เป็นพรีก็เป็นกีฬาทั้งวอลเลย์บอลหญิงแล้วก็ฟุตบอลก็ชายนะฮะก็ชนะไป3แต้มเหมือนกันก็สความยินดีด้วยฮะมีกีฬาดีๆก็หาอะไรมานั่งดูเปลี่ยนบรรยากาศเดี๋ยวจะเข้าเอเชียนเกมแล้วคุณผู้ฟังนะเตรียมเนื้อเตรียมตัวใครเครียดๆก็หากีฬาดูแล้วกันสบายๆครับคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400 6

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รส

0: ุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิมซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร 053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาหมดแล้วเดี๋ยวสักครู่19นาฬิกานะครับลาเลยนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมาครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้สหรัฐประกาศเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียท่ามกลางการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจากนั้นจะมีฝนลดลงและอากาศเย็นเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาว
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17ถึง19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19ถึง20กันยายนนี้อีกทั้งอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรในบริเวณห่างฝั่งส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรซึ่งขอเตือนให้เรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
3: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมเนี่ยพัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นอยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตัวเนี้ยต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบอันเนี้ยก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีเนี่ยก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเป็นเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
2: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบฝนที่ตกชุกบางแห่งทางตอนบนในระยะนี้ทำให้มีปริมาณน้ำหลากไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ859ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนอยู่ที่430ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างในขณะนี้ทั้งนี้จากการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำช่วง9วันข้างหน้าพบปริมาณน้ำที่สถานีซีสองอำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงสั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรซึ่งระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งขณะที่สำนักงานชลประทานที่12จะควบคุมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและบริหารจัดการน้ำ โดยใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสภาพอากาศข้อมูลจากสถานีตรวจวัดน้ำและแบบจำลองคาดการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1ทับ2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ 2,567 ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการไว้รองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
6: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ของไทยสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้สูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมส่งต่อสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไปในปีหน้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2027ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาว่าการจัดงานที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนสามารถตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกโดยสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือ Energy Transition ซึ่งแม้ว่าพลังงานหมุนเวียนจะเป็นเป้าหมายสำคัญในอนาคตแต่ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานในปัจจุบันการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจึงเป็นข้อได้เปรียบที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพงานแก๊สเทค2027กล่าวว่าพร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพแก๊สเทค2027ในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐอเมริกาโดยจะมุ่งเน้นการหารือเพื่อรองรับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นการจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้และมีความมั่นคงเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปกระทรวงพลังงานบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP 2026ป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นเพื่อความมั่นคงในระยะยาว นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันยอดคำร้องขอใช้ไฟฟ้าจากกลุ่ม Data Center สูงถึง35กิกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศที่40กิกะวัตต์อย่างไรก็ตามยอดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นความต้องการเทียมหรือ Phantom Demand ที่เกิดจากการขอโควต้าเผื่อและขอแหล่งจ่ายไฟสำรองทั้งนี้เพื่อป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นกระทรวงพลังงานจึงพิจารณาบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่าง PDP 2026ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ผ่านการประเมินอย่างสมเหตุสมผลไทยชี้แจงประเด็นการปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันครอสที่ประเทศสิงคโปร์และเตรียมเข้าร่วมการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์
7: นายเสียศักดิ์ พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสซึ่งเสร็จสิ้นในวันนี้ณประเทศสิงคโปร์ว่าแต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีและจุดยืนภายใต้กระบวนการประนอมโดยไทยย้ำเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและมั่นใจว่าได้ตอบคำถามคณะกรรมการในประเด็นต่างๆอย่างชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและรายละเอียดการดำเนินการต่อจากนี้คณะทำงานของไทยก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมนัดต่อไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งกัมพูชาก็ตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้วเช่นกัน
8: เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากทางทหารเรือนะครับก็แล้วก็เราก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของเรานะครับ
7: นายเสียศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าในช่วงที่มีการประชุมอันคลอสที่สิงคโปร์ทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตในพื้นที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดดและช่องสงำอำเภอปูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในกรอบอันคลอสโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องทางบกแต่อาจกระทบต่อบรรยากาศในการหารือรวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ของกัมพูชาหรือไม่ในจังหวัดที่มีการหารือกันในกรอบของอันคลอสต้องรอให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงจะได้ผลสรุปที่ชัดเจนกลิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจะมีการนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันพรุ่งนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปและมี4ประเด็นสำคัญที่ต้องหารือในการประชุมกกลางได้แก่กรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่4การดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบเพื่อการแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกส่วนการจัดการบัญชีและตำแหน่งเพื่อไม่กระทบต่อผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตและความชัดเจนหลังการประชุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวปฏิบัติให้โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศคุมเข้มการออกหนังสือรับรองการเกิดสกัดขบวนการจ้างจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยและป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
10: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยระหว่างการเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิดของสถานพยาบาลเอกชนว่าจากกรณีการจับกุมกระบวนการสแกมเมอร์และกระบวนการตั้งคนไทยจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยโดยไม่ชอบหรือพ่อทิพย์แม้กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงกวาดล้างอย่างต่อเนื่องแต่กระหนักดีว่าปัญหายังคงอยู่จึงต้องป้องกันตั้งแต่ต้นทางด้านนายแพทย์ภูเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.กล่าวเสริมว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในการออกหนังสือรับรองการเกิดหรือทร.1/1กรณีบานดาต่างชาติบิดาไทยไว้4ด้านหลักได้แก่ด้านขอบเขตการรับรองต้องรับรองเฉพาะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและแนะนำให้ตรวจ DNA จากสถาบันเพื่อนรัฐรับรองหากมีข้อสงสัยตั้งขั้นตอนปฏิบัติงานต้องบันทึกประวัติละเอียดอ้างอิงเอกสารตัวจริงและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบกรมการปกครองทันทีการการแยกหน้าที่ห้ามบุคคลใดรวบอำนาจทำคนเดียวเด็ดขาดโดยแยกส่วนแพทย์ผู้ทำคลอดเวชระเบียนและผู้มีอำนาจลงนามออกจากกันอย่างชัดเจนด้านมาตรการป้องกันทุจริตห้ามสถานพยาบาลอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดแทนอำเภอหรือเขตและห้ามออกหนังสือรับรองให้เด็กที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลยกเว้นกรณีส่งต่อฉุกเฉินทางนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติการต้องสงสัยเช่นมารดาไม่ทราบข้อมูลบิดาบิดาไม่ปรากฏตัวหรือมีการขอเปลี่ยนชื่อบิดาภายหลังเพื่อกวาดล้างกระบวนการแสวงหาสัญชาติโดยไม่ชอบให้หมดไปจากประเทศไทยดารุมนอุดมพรรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดระบบรวบรวมฐานข้อมูลกลางช่วยศิลปินคนทำเพลงรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์ยุค AI ให้สามารถดูแลสิทธิ์และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับศิลปินนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นักดนตรีคนทำเพลงและผู้สร้างสรรค์เพื่อรับมือกับยุคที่เทคโนโลยี AI สามารถสร้างหรือเรียนแบบเสียงและผลงานได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้สร้างสรรค์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถดูแลสิทธิ์ของตนเองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมสำหรับแนวทางการป้องกันแนะนำให้ผู้สร้างสรรค์ยื่นแจ้งข้อมูลงานลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยข้อมูลจะรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางช่วยให้ผู้ที่ต้องการนำงานเพลงไปใช้ประโยชน์สามารถค้นหาข้อมูลและติดต่อเจ้าของสิทธิ์ได้โดยตรงอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นประกอบการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและวันที่สร้างสรรค์ได้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สร้างสรรค์สามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้า SMR มุ่งเสริมความมั่นคงพลังงานสะอาดของประเทศนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR ระหว่างองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาและกฟผ.ภายในงานแก๊สเทค2026โดยกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการสำรวจทางเลือกต่างๆเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMRโดยกฟผ.ให้ความสำคัญกับโอกาสในการเรียนรู้จากนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องสำหรับการลงนามความตกลงในครั้งนี้จะช่วยให้กฟผ.สามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นทุนตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าตามแผนการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้ในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

0: ให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียเนื่องจากความเสี่ยงการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านขณะเดียวกันพลเมืองอเมริกันที่อาศัยและทำงานใกล้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและฐานทัพสหรัฐอาจเผชิญความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียที่มีพรมแดนติดกับเยเมนพร้อมกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เตือนภัยระดับที่4ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดที่ห้ามเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียประกาศเตือนภัยในนครมักกะทางตะวันตกและอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศท่ามกลางการโจมตีทางอากาศของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นโดรนของกลุ่มฮูตีก่อนจะรุกล้ำเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้านครมักกะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียเร่งยกระดับความพยายามควบคุมเหตุไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรกรรมโดยขยายขอบเขตของปฏิบัติการดับไฟป่าจากเดิม6จังหวัดได้แก่จังหวัดเรียวจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันใต้และกาลิมันตันกลางให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพิษรวมทั้งป้องกันไม่ให้สถานการณ์ไฟป่าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียโดยเฉพาะเกาะกาลิมันตันเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่และทำให้คุณภาพอากาศในหลายจุดอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายนอกจากนี้หมอกควันพิษจากไฟป่าในอินโดนีเซียยังลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17-20 กันยายน 2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่17-20 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17 กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 17-20 กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24 ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 30 เซนติเมตรและเวลา 20:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17 เซนติเมตรและเวลา 15:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดายอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปและลดการพึ่งพิงสหรัฐทีมวอลเลย์บอลหญิงและทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:17 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิยภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ตอนนาคบาทณหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในวันเดียวกันนี้เวลา 16:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินทช.จภ.ณเมนวัดนพวงศ์สารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่15กันยายน2569เวลา 10:10 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวของคณะกรรมการของคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัดผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเมื่อสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาวัวแควมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายไทยและคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศซึ่งเดินสวนสนามออกจากโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติเวลา 10:22 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติทรงพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไปเวลา 11:13 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเล
1: Refresh Refill the Music
2: Chang Mai Radio Professional Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: ดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กที่เป็นแนวทอล์กแบบวาไรตี้นะครับไม่พยายามจะไม่ซีเรียสนะเอาข่าวสารสาระแล้วก็บันเทิงเอามาผสมผสานกันนะครับดำเนินรายการโดยผมธิติพันธ์ลานาพันธ์นะครับทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 20:00 น.ถึง 3:00 น.โดยประมาณนะครับแล้วก็มีการลิงก์สัญญาณออกอากาศสดๆเลยนะฮะไปที่FM 92 MHz เชียงใหม่เรดิโอคุณฟังที่เป็นแฟนรายการของเชียงใหม่เรดิโออยู่แล้วก็ยังสามารถติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของทางสถานีได้ด้วยนะครับ www.chiangmairadio.com นะครับหลังจากจบการไลฟ์นะครับทางทีมงานจะคัดเลือกเอาคลิปไฮไลท์สั้นๆที่น่าสนใจเอาไปโพสต์ไว้ที่แฟนเพจ Facebook ของรายการนะครับรวมถึง TikTok แล้วก็ YouTube ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กด้วยคุณฟังก็ยังสามารถที่จะติดตามฟังย้อนหลังได้นะครับวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569นะครับรายการผมก็ยังนำเสนอเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆที่เป็นเรื่องของชีวิตประจำวันนะครับเรื่องที่จะมีผลกับการดำเนินชีวิตของคุณๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองในส่วนของภูมิภาคของเรานะครับส่วนของประเทศของเราแล้วก็เรื่องราวของทั่วโลกนะครับก็จะเอามาฝากไว้บอกเล่า90ประกาศแจ้งเตือนต่างๆเอามาไว้ในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงวาไรตี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์นะครับรวมถึงเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมบันเทิงดูหนังฟังเพลงเอามาผสมผสานกันในช่วงที่2แล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาฝากด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทางคลื่นวิทยุ FM 92เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับสวัสดีครับและคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังทางระบบออนไลน์ด้วยนะครับเชียงใหม่เรดิโอ .com สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์ TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับคุณจูคุณช้อยชดครับสวัสดีครับโยซิมโบครับสวัสดีครับคุณ TMW 1999ขอบคุณครับอะไรเนี่ยคุณ Be Happy ครับสวัสดีครับคุณเอกลินพิสฟูนะครับสวัสดีวันพุธครับลมหนาวกำลังจะมาแต่วันนี้ยังร้อนนะครับโอเครับทราบการรายงานสภาพอากาศนะฮะคุณไม่รอแต่ผมรักจริงผมไม่รอแต่ผมรักจริงเนี่ยเดี๋ยวพักสักครู่ครับคุณฟัง
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: อุปล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหาร ารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
4: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
4: ์ผลิตรายการโดย

0: รับผิดชอบครับขอช่วยเอาดีเจฉลามไปไว้ในห้องนะครับตามกำลังตามหาอยู่ร้องแรกกระเชิงตามหาคุณแม่กับพี่ชายเขานะครับเอาไปไว้ในห้องหน่อยครับไม่มีใครคุยด้วยโวยวายคุณไก่ชนสวัสดีนะครับคุณบอสนิวเทลสวัสดีครับคุณแม่จันทาสวัสดีครับคุณอัศวินเอหนึ่งสวัสดีนะครับคุณทรงหมกมาแล้วนะสวัสดีนะครับคุณกันเองจากใครล่ะนะครับคุณบีแฮปปี้คุณเดวินนิ่งนะครับคุณ MG ยันเลสวัสดีครับคุณโมจิครับสวัสดีนะครับคุณพี่สมจิตเชียงใหม่เจ้าสวัสดีเจ้าคุณอัดดาอาเยสฮามาผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับนะฮะคุณโจคุณน้ำใสสวัสดีนะครับเนี่ยคุณไม่รอแต่ผมรักจริงนี่ผมรักทายไปแล้วใช่ไหมคุณตาบูนนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คสวัสดีทักทายอีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง FM 92แล้วก็เชียงใหม่เรดิโอนะครับคุณกำลังอยู่ในรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนะรายการที่จะเอาข่าวสารสาระและก็บันเทิงต่างๆเอามาพูดคุยกันนะครับสบายๆนะครับจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับตามธรรมเนียมของรายการนะครับช่วงนี้มีการคาดการว่าอาจจะเจอฝนเขาว่าอย่างนั้นนะมีโอกาสที่จะเจอฝนในส่วนของทั้งประเทศนะครับขออนุญาตดูคาดหมายอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์ในอีก7วันข้างหน้าช่วงวันที่16ถึง22กันยายนนะครับประเทศไทยนะครับก็ชุ่มฉ่ำภาคเหนือ16ถึง20เนี่ยฝน 80% 21ถึง22ลดลงมาเหลือ 60% นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17ถึง18ฝน 80% 19ถึง20 60% 21ถึง22 40% ลดลงเรื่อยๆภาคตะวันออกนะครับ17ถึง20 60ถึง 80% 21ถึง22 60% ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะครับ17ถึง20 80% 21ถึง22 60% มาดูโซนภาคกลางกันบ้างนะครับภาคกลาง17ถึง20 80% 21ถึง22 60% กรุงเทพปริมณฑล17ถึง20 80% 21ถึง22 60% ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะครับ17ถึง 20% 17ถึง 20 80%21ถึง22 60% นะครับก็แจ้งกันตามนี้คาดการสภาพอากาศกันล่วงหน้าไปยาวๆ7วันเลยนะครับขอบคุณข้อมูลจากแฟนเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วงนี้นะก็มีประกาศแจ้งเตือนออกมาเป็นรายจังหวัดเหมือนกันนะครับวันที่17กันยายนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับก็มีอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์จังหวัดเลยนะครับระนองพังงานอกนั้นก็เบาๆนิดหนึ่งฝนตกหนักแต่ที่ผมอ่านชื่อจังหวัดไปนี่คือหนักมากนะครับวันที่18นะครับระนองพังงาภูเก็ตชุมพรสุราษฎร์ธานีครับหนักเลยนะฮะแล้วก็นอกนั้นก็แม่งสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อะไรประมาณนี้นะครับก็จะถือว่าได้รับฝนตกหนักแต่ไม่ถึงกับหนักมากนะครับวันที่19ลงไปโซนภาคกลางภาคตะวันออกกับภาคใต้นะครับที่ราชบุรีระยองจันทบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับและวันที่20นะครับก็เป็นราชบุรีนครปฐม มุทรสงครามนะครับสมุทรสาครกรุงเทพมหานครปริมณฑลฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงานะครับขอบคุณฝ่ายเทคนิคนะครับผมก็ไม่รู้มีข้อความพวกสแกมเด้งเตือนขึ้นมานะครับแล้วผมก็เลยไม่ได้ปรับออกนะครับคุยกันต่อครับคุณฟังผมก็ไหนๆก็คุยเรื่องนี้แล้วคุยเลยนะครับคือมันจะมีชอบจะมีเบอร์แปลกๆโทรมาหาเรานะครับแนะนำให้โหลดแอปพลิเคชันใส่โทรศัพท์ไว้นะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Who's Call WHO แล้วก็ Photophyes แล้วก็ CARL นะครับก็คือใครเบอร์ใครโทรมานั่นแหละแปลตรงตัว Who's Call เบอร์นี้จะกลั่นกรองเบอร์โทรศัพท์ให้เราในเบื้องต้นครับว่าเบอร์นี้ที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นเบอร์ที่เคยถูกรายงานว่าเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเป็นเบอร์ก่อกวนหรือเปล่าเป็นเบอร์ขายของหรือเปล่าเพราะว่าคนที่ใช้แอปนี้ด้วยกันเนี่ยพอเขาเจอเบอร์แบบนี้เขาจะรายงานรีพอร์ตเข้าไปสะสมเข้าไปถ้าเจอเบอร์แบบนี้ไม่ต้องเสียเวลาบล็อกเห็นจะมีเวลาว่างนะครับมีเล่นกันหน่อยนะแต่อย่าหลงนะเพราะว่าพวกเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าอะไรมีเทคนิคในการพูดให้เราคล้อยตามแล้วก็หลงเชื่อได้ง่ายๆนะครับถ้าโหลดแอปนี้ไว้คือถ้ามันโชว์มาว่าเป็นสแกมนะครับเป็นเบอร์มิจฉาชีพเบอร์หลอกลวงเบอร์ที่เคยถูกรีพอร์ตรายงานเนี่ยท่านอย่ารับเลยแต่ถ้าเบอร์โชว์ขึ้นมาว่าเป็นชื่อเป็นบริษัทเป็นอะไรเนี่ยหรือว่าเป็นชื่อคนที่ท่านเมมไว้ว่าเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นคนที่รู้จักก็รับได้หรืออาจจะเป็นเบอร์แปลกที่โทรมาแล้วเขียนว่าเบอร์นี้ยังไม่เคยถูกรายงานคน 60-70% 190% ขึ้นไปรับสายนี้แสดงว่าเป็นเบอร์ที่เป็นของทั่วไปไม่ใช่เป็นพวกสแกมนะครับอันนี้ก็เนี่ยผมก็จะได้บ่อยเลยได้เป็น SMS มาก็มีนะครับเป็น SMS นี่จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าบอกเราว่าเนี่ยเข้าไปในเว็บนี้นะจะมีเงินให้เท่านั้นเท่านี้เป็น Pocket Money ให้เริ่มต้นมันคือเว็บพนันออนไลน์ถอนไปถอนได้อะไรอย่างประมาณเนี้ยนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับเพราะการพนันนี่แค่เป็นการพนันธรรมดานี่ก็ยังหมดเนื้อหมดตัวกันนะครับยิ่งพนันออนไลน์นี่โอ้โหหมดเนื้อหมดตัวง่ายมากนะครับมันเป็นระบบโปรแกรมที่เจ้าของเว็บเขาตั้งไว้แล้วครับว่าเขาจะอนุญาตให้ใครชนะได้เท่าไหร่เจ้ามือไม่มีทางขาดทุนผมบอกแค่นี้แหละนะครับไอเลิฟครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณกิทักษ์2496สวัสดีครับคุณภูชิตสวัสดีครับคุณอุ๋มอิ๋มพากินสวัสดีนะครับสวัสดีครับมีที่ไหนแนะนำว่าอร่อยบ้างแนะนำมาได้นะครับเพื่อนๆในห้องก็จะได้รู้ว่าตรงไหนอร่อยบอกพากินถ้าพาไปกินแล้วอร่อยต้องแบ่งปันกันนะคุณโกตวมสวัสดีนะครับคุณตู้คิมสวัสดีครับคุณตาบูนทักไปแล้วนะผมจำชื่อได้ครับคุยกันต่อครับคุณฟังกรมทรัพยากรธรณีก็ รายงานมาเรื่องของ17จังหวัดครับที่มีโอกาสที่จะเกิดให้เฝ้าระวังนะครับดินถล่มน้ำป่าไหลหลากเพราะว่าในพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับก็มีจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์นครสวรรค์พิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยอุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จันทบุรีตราดเลยกระบี่ระนองนะครับก็เฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังเรื่องของนี่แหละน้ำป่าไหลหลากดินคนถล่มนะครับที่เชียงใหม่เองก็ออกประกาศแจ้งเตือนมาแล้วเรียบร้อยนะครับฝนตกหนักช่วงวันที่17-20เนี้ยนะฮะต้องเฝ้าระวังนะเชียงใหม่เราก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยนะเคยนะครับที่เคยบอกว่าไม่ท่วมถ้าที่นี่ท่วมยังไม่ท่วมหมดก็ท่วมมาแล้วนะครับอย่าประมาทนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง4อำเภอนะครับเวียงแหงพร้าวแม่อายฝางเนี่ยประ ภอที่อยู่ใกล้เขาใกล้ๆลุ่มน้ำนะครับแล้วก็อำเภอทั่วไปช่วงพรุ่งนี้วันที่17แม่แตงดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่ฮอนดอยหล่อจอมทองแม่แจ่มอมก๋อยนะครับเฝ้าระวังกันด้วยนะครับดูข่าวของเชียงใหม่แป๊บหนึ่งมีไหมนะฮะก็มีการคาดการย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสัญญาณน้ำมาเยอะน้ำหนักเลยนะครับที่ราบลุ่มไทยตอนบนนะครับเปลี่ยนจากแล้งเป็นท่วมเนี่ยเขาคาดการไว้อย่างนั้นเลยนะจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนนะครับภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกก่อนหลังจากนั้นก็จะตามมาด้วยภาคกลางภาคเหนือตอนล่างตามลำดับนะครับแบบจำลอง ECMWF วิเคราะห์ฝนจะถล่มหนักหน่วงมากนะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานนะครับบางพื้นที่ที่อาจจะทะลุ500มิลลิเมตรเลยนะฮะลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครับลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำหน้าล่างแม่น้ำวังทองนะครับลุ่มน้ำสะแกกรังลุ่มน้ำปิงตอนล่างฝนจะตกต้นน้ำหนักหน่วงมากทุกพื้นที่เต็มรับมือนะครับเหมือนจะเขาจะการดำรอบสุดท้ายก่อนสั่งลาออกพรรษาเพื่อเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็เข้าสู่เอลนิโยนั่นจะแรงแต่ถ้ามันตกเยอะและคอนโทรลได้ไปเติมเต็มน้ำในเขื่อนให้เยอะๆไว้ก่อนเนี่ยนะครับก็ดีเพราะปีหน้านี้แหละปลายปีนี้จนถึงกลางปีหน้านี้แรงแน่ๆแรงทั้งโลกไม่ใช่แรงเฉพาะบ้านเรานะครับแรงทั้งโลกเดี๋ยวนะเรื่องคนจีนโดนจับเนี่ยผมไม่พูดละเชียงใหม่คุณบีมเชียงใหม่ถูกรางวัลที่1ลอตเตอรี่พลัส2ใบครับ12ล้านโอ้ยินดีด้วยนะเจ้านะครับดวงท่านดีจริงๆโอกาส1ในล้านนะครับท่านก็ยังอุตส่าห์ถูกได้วันนี้ก็มีคนสมหวังหลายท่านมีคนผิดหวังแบบเดิมๆแล้วก็ชาชินไปแล้วอีกมหาศาลนะครับแล้วก็มีคนที่หวาดเสียวก็ผมก็ว่ามีเยอะคือเฉียดไปเฉียดมาไม่ตรงสักทีแล้ววันที่1 730 640ครับใครซื้อเบอร์เลขนี้บ้างแชร์มาใครซื้อเลขอะไรบ้างแชร์มาให้ดูหน่อยถูกหรือไม่ถูกเฉียดหรือไม่เฉียดนะครับเลขหน้า3ตัว060กับ521เลขท้าย3ตัว266 041เลขท้าย2ตัว64ครับ64ยินดีแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมกับท่านที่มีจิตใจที่เข้มแข็งที่ยังไม่ยอมแพ้เจอกันใหม่อีกที1ตุลา69 64นี่เนี่ยถ้า64เอี่ยวนี่ยุ่งเลยนะนะครับ64เอี่ยวนี่เจ้ามือกินรวบนะ64ก็แล้วไปนะครับที่น่านนี่ห่วงมากมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับบอกฝนเข้าพื้นที่หนักมากเพราะว่าปีนี้น่านนี่รับอ่วมเลยอ่วมเลยข้ามฝั่งมาเรื่องอื่นๆกันบ้าง นะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กคุณผู้ฟังครับไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยเป็นโรคเขาเรียกว่าโรคเลื่อนคุณผู้ฟังที่อายุอานามพอสมควรคงจำได้ใช่ไหมว่าเมื่อก่อนโรคเลื่อนเนี่ยใช้ครั้งแรกกับใครแล้วก็เลื่อนกลายเป็นแบบเป็นวาทะที่ใช้ติดปากกันมาจนถึงทุกวันนี้โรคเลื่อนถ้าผมจำไม่ผิดคือใช้กับการชกป้องกันตำแหน่งมวยโลกแชมป์โลกของคุณเข่าทรายกาแล็กซี่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนอีกเป็นโรคเลื่อนเป็นโรคเลื่อนใครจำได้แชร์กันเข้ามานะครับใช่หรือเปล่าคุณไก่ปกรณ์นะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับแต่ผมไม่ทันดูทักผิดขออภัยด้วยนะครับมันขึ้นไปเร็วมากครับหลายชื่อคุณมนตรีจันเพชรสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณไนท์สตาร์โอเพนวินสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องไลฟ์สด ทาง TikTok Live ของเชียงใหม่ Variety Talk ครับคุณผู้ฟังครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลบอกว่าความคืบหน้าโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสที่มีแนวโน้มว่าจะที่ตั้งความคาดหมายไว้ว่าจะเป็นตัวที่จะมาช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายด้วยนะครับตอนนี้มีแนวโน้มว่าอาจจะเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจากเดิมคือจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าจะให้เปิดให้เริ่มลงทะเบียน1ตุลา1ล้านสิทธิ์นะครับอาจจะต้องถูกเลื่อนไปดำเนินโครงการในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าช่วงโลซีซั่นเพื่อกระตุ้นอันนี้ผมเห็นด้วยนะช่วงโลซีซั่นของวิดีโอถ้ามีตัวนี้มากระตุ้นคนก็อาจจะออกท่องเที่ยวแล้วก็กล้ากับจับจ่ายใช้สอยก็จะไปช่วยกระตุ้นรายได้ของธุรกิจโรงแรมธุรกิจที่มันเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนะครับทั้งของที่ระลึกทั้งโฮทอปทั้งอะไรเที่ยวเที่ยวนี้เขาจะมีเงินพ็อกเก็ตมันนี่ให้ไปด้วยนะครับท่านสามารถเอาไปใช้จ่ายด้วยเมื่อก่อนได้แต่ร้านอาหารเดี๋ยวนี้ได้หมดของที่ระลึกโฮทอปอะไรต่างๆนะครับใช้ได้หมดก็อาจจะไปดำเนินโครงการในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวโลซีซั่นนะครับประมาณช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปเพราะว่ามีการหารือร่วมกันทั้งในที่ประชุมครม.นะครับทั้งในระดับกระทรวงอะไรก็เห็นพ้องต้องการนะครับบอกว่าจำเป็นที่จะต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่มีการเห็นแย้งเรื่องของช่วงเวลาที่จะจัดเขาบอกไม่ควรอัดฉีดงบเข้าไปในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแล้วก็ไฮซีซั่นเพราะว่ามันเป็นช่วงนี้นักท่องเที่ยวเขาเดินทางกันอยู่แล้วอันนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเขาเดินทางกันอยู่แล้วครับโรงแรมต่างๆก็เต็มเป็นปกติอยู่แล้วคือไม่ต้องไปช่วยในช่วงนั้นน่ะไปช่วยช่วงที่เป็นโลอยู่ว่ะช่วงโลซีซั่นดีกว่าหลังเมษาไปเนี่ยโลหมดนะครับเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยนะครับก็ถ้าเอาไปลงช่วงเดิมเนี่ย1ตุลาเนี่ยการใช้จ่ายก็ประมาณนี้จ้ะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่เต็มที่เพราะว่าใช่เกิดผมอยากจะไปจะใช้สิทธิ์เอ้าโรงแรมเต็มเพราะว่ามันเป็นไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวมากันเยอะอยู่แล้วนะครับก็ลงไปแล้วมันไม่ได้ผลเขาบอกเสียดายงบประมาณนะก็ตอนนี้วงเงิน 4,000 ล้านเนี่ยครับ1ล้านสิทธิ์ที่รัฐบาลเขาจะสนับสนุนนะครับแบบคนละครึ่ง50 50นะครับค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุด5คืนแจกคูปองดิจิตัลแบบร่วมจ่ายสัดส่วน50ต่อ50นะครับแบ่งเป็นเมืองหลัก 1,500 บาทต่อวันเมืองรอง 2,000 บาทต่อวันกำหนดให้เริ่มต้นท่องเที่ยวเดือนพฤศจิกายนนี้เริ่มลงทะเบียน1ตุลาไปจนถึงกุมภาพันธ์70นะครับก็เลื่อนเพราะว่าส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งก็คืออาจจะวิเคราะห์เบื้องต้นก็คืออาจจะนำงบประมาณที่จะลงกับโครงการนี้เอามาสมทบกับงบประมาณเงินคงเหลือจาก 60-40 ไทยช่วยไทยพลัสแล้วเอามาต่ออายุให้โครงการนี้อยู่ต่อได้อีกไปอย่างน้อย2เดือนก็คือเดือนตุลากับพฤศจิกานี่คาดการณ์ไว้อย่างนั้นนะครับธันวาไม่แน่ใจแต่ว่า2เดือนนี่น่าจะเป็นไปได้นะครับน่าจะเป็นไปได้ไทยเที่ยวไทยก็เอาไปหลังปีใหม่ก็แล้วกันหลังปีใหม่นะก็ดีครับก็ดีผมว่ามันก็ดีนะอันนี้เห็นด้วยนะครับมหากาพย์ป้าดากับที่ดินวัดป่าดุลยารามตอนนี้ที่กุฏิเจ้าวาดวัดป่าดุลยารามที่ขอนแก่นผู้สื่อข่าวเข้าพบท่านเจ้าวาดพระครูอดุลสารนิเทศนะครับหลังจากที่ท่านพระครูนั้นเดินทางกลับจากสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับทางเจ้าพนักงานที่ดินก็มีการดำเนินการทางทะเบียนเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินผืนนี้นะครับเนื้อที่21ไร่3งาน61ตารางวาจากเดิมชื่อนายเฮียงพิมพ์ศรีมาเป็นชื่อวัดป่าอดุลยารามอย่างเป็นทางการอันนี้ก็คือเซ็นเรียบร้อยสลักหลังเรียบร้อยประทับตาแดงของกรมที่ดินเรียบร้อยนะครับก็มีคนไปร่วมที่สำนักงานที่ดินขอนแก่นมีเยอะอาจารย์ธงทองจันทลังสุนายกระดูกเหล็กนายอนันตชัยชัยเดชดร.ประยุทธ์ประเทศเสนามหาหมีนะครับคุณโกวิทแสงสากลทนายความของวัดป่าดุลยารามนะครับคุณยุทธนาโพ วิหกรองผู้ว่าขอนแก่นคุณอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักพุทธคุณเนตรทิพย์เจริญวัยผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาขอนแก่นคณะสงฆ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไปเขาเรียกว่ายังไงดีไปให้กำลังใจท่านพระครูช่วงนี้ท่านพระครูงานเข้างานประจนเยอะนะครับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนายพงศวัฒน์ชัยต้นเทือกนะครับก็ดำเนินการทางทะเบียนจนแล้วเสร็จหลังสลักหลังเรียบร้อยลงนามเรียบร้อยประทับตาเรียบร้อยครับก็มีการส่งมอบโฉนดฉบับจริงนะครับถวายกับพระครูอดุลสอดุลสารนิเทศก่อนสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นจะจัดทำสำเนาครับโฉนดฉบับจริงนั้นก็ต้องส่งต่อมอบให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นก็ตามระเบียบเก็บรักษาตามระเบียบสำเนาโฉนดก็ท่านพระครูท่านเจ้าวาดเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับนะครับก็เรียบร้อยเอาตามนี้นะส่วนเรื่องของคดีความมีการเตรียมดำเนินคดีกับนายบรเดชช่างบุลุงแหวนธานอสใส่แหวน20วงได้ไว้ในมือนะครับเหมือนนั่งงอกเหมือนนั่งงอกออกมาเลยนะครับกรณีที่ลุงแหวนเนี่ยกล่าวถึงพระครูอดุลสารนิเทศในรายการโทรทัศน์ให้รายงานรายละเอียดให้เจ้าวาดทราบแต่พระครูอดุลสารนิเทศขอปิณฑบาตเรื่องดังกล่าวอยากจะเลิกแล้วต่อกันให้อภัยผู้ที่กล่าวดูหมิ่นก็ขอให้ขอไม่ให้ทีมทนายดำเนินคดีในส่วนนี้ขึ้นคุณอนันตชัยเนี่ยเขามอบหมายให้ลูกสาวเล่นต่อนะครับทนายฟ้าใสคุณพันชิตาชัยเดชท่านพระครูบอกขออาตมาขอบิณฑบาตเรื่องนี้นะครับขอให้จบก็ยินยอมรับดำเนินการตามคำประสงค์ของท่านเจ้าวาดแต่ในส่วนของคดีกรณีบุกลุกวัดอันนี้มันเป็นคดีอาญาไปแล้วนะครับแจ้งความเข้าสู่กระบวนการของทางอาญาไปแล้วมันเพิกถอนไม่ได้ทนายก็ระบุว่าเป็นคดีที่ไม่สามารถยุติได้ด้วยการให้อภัยในลักษณะเดียวกับคดีส่วนตัวที่เป็นหมิ่นประมาทก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายกันต่อนะครับอันนี้เขาก็พูดย้อนหลังไปนะกระดุมเม็ดที่หนึ่งกระดุมเม็ดที่สองอะไรก็ว่าไปผมไม่ลงรายละเอียดเอาเป็นว่าก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพระครูจนถึงณวันนี้นะตอนนี้นะท่านพระครูยืนยันมาตั้งแต่แรกมันก็คือเป็นสิ่งที่ได้ถูกพิสูจน์แล้วทางด้านกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลก็ตัดสินให้เป็นของวัดมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิสูจน์ทางด้านการหาข้อมูลนักกฎหมายนักวิชาการสำนักพุทธอะไรต่างๆก็มาพูดถึงกระบวนการว่าการมอบยกการยกที่ให้วัดกันอะไรเนี่ยมันสำเร็จตั้งแต่วันแรกที่อนุโมทนาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าแค่รอกระบวนการในส่วนของการโอนให้มันถูกต้องเนี่ยตอนนี้มันถูกต้องละนะครับแล้วก็จริงๆและจริงๆแล้วก็คือโฉนดตัวจริงเนี่ยก็ต้องอยู่ที่สำนักพุทธอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนที่อยู่ที่ท่านพระครูก็เพราะว่ามันยังไม่ได้โอนแต่เจตนาในการที่จะอนุโมทนาให้วัดอ่ะมันจบสิ้นตั้งแต่นายเฮียงยกท่วมหัวสาธุแล้วนะครับญาติโยมญาติพยานบุคคลก็เห็นกันเยอะนะครับก็ตัวนี้ก็คือจบละทุกอย่างจบถูกต้องทั้งบรรลุเจตนาของตาเฮียงทั้งกระบวนการนัดกฎหมายก็รองรับเจตนานั้นเรียบร้อยก็เป็นชื่อวัดไปแล้วเรียบร้อยหลังโฉนดครับตัวจริงเก็บไว้ที่สำนักพุทธขอนแก่นสำเนาให้ท่านพระครูถือไว้นะจบแล้วป้าดาไม่รู้ป้าดาก็คือเขาเรียกว่ายังไงของขึ้นใช่ไหมคุณน้ำใสใจเย็นสวัสดีนะครับคุณดวงจันทร์ฟอกกลางสวัสดีนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับคุณกาลิสวัสดีครับคุณพุนตา1991ครับสวัสดีครับครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับคุณอัศวิน A1 คุณพรชัยสวัสดีครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับคุณภูชิตสวัสดีครับคุณเรนูคุณทิมมี่เอื้อมพรนะครับคนพี่สวยครับสวัสดีครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับเราอยู่ด้วยกันที่นี่นะครับเชียงใหม่วันละที่ทอล์กทาง TikTok Live มาอัปเดตข่าวสารพูดคุยกันสบายๆสนุกนะครับไม่ซีเรียสนะครับป้าดาก็ไม่ยอมนี่ว่าเหมือนกับ มันถูกลากไปตบกลางสี่แยกนะครับบอกว่าเรื่องของโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้วัดป่าสิ้นสุดแล้วนะทีมข่าวก็ไปโทรไปสอบถามป้าดาถือว่าเป็นตัวแทนผู้ละมอบอำนาจจากทายาทของตาเอียงนะครับบอกว่าทราบข่าวแล้วแล้วก็ดำเนินการตามสิทธิ์ของเราตามสิทธิ์ของทายาทที่เพิ่งมีนะครับก่อนย้อนถามว่าในบ้านในเมืองนี้เห็นเขาพูดถึงว่านายกสั่งให้ไปโอนถามว่านายกทำไมไม่ตรวจสอบทำไมถึงสั่งให้ไปโอนเอาที่ของอื่นง่ายดายอย่างนี้ทายาทบอกว่าตรวจสอบความเป็นมาของวัดมาถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องเรายินดีโอนยกให้เลยคุณไม่ต้องหรอกคือเขายังไงเขาต้องโอนอยู่แล้วคุณยินดีหรือไม่ยินดีอ่ะกระบวนการมันขนาดคุณไม่ยินดีเนี่ยถ้าทางคุณแสดงออกมาคือไม่ยินดีแล้วนะเขาก็ยังโอนจบแล้วเนี่ยนะครับนะก็เลยแถออกไปในเลยเป็นลักษณะที่ว่าที่ผ่านมาเรารู้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่วัดมันไม่ถูกต้องวัดก็ไม่ถูกต้องนะครับแต่มีอย่าลืมนะครับมันมีราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้วนะว่าเป็นวัดนะครับว่าเป็นวัดถูกต้องแล้วนะครับไม่งั้นที่ดินเขาจะโอนให้ที่ดินเขาจะโอนให้ได้ยังไงใช่ไหมครับกิจกระดุมเม็ดแรกก็ว่ากันไปนะครับป้าดาก็รอหมายออกแล้วมั้งหมายออกไปสองรอบแล้วมั้งครับถ้ารอบที่สองยังไม่มารายงานตัวก็ต้องเป็นหมายจับครับป้าดาก็หลบดีๆก็แล้วกันนะครับก็หลบดีๆก็แล้วกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่เรื่องวัดอย่างเดียวนะตอนนี้เรื่องบุกรุกนะคุณป้าเรื่องที่พาชายสกันสิบกว่าคนไปบุกรุกวัดเอาแท่งปูนไปปิดทางเข้าแล้วเอาซีเมนต์เอารถมิกไปขวางแล้วก็ไปเทปูนใส่ไปอ่ะไม่ให้คนย้ายอ่ะนะพึ่งป้าก็เตรียมตัวก็แล้วกันให้เรื่องนี้มันเป็นความมายาละเดี๋ยวนะอีกเรื่องนึงอ่ะก่อนจบคุณผู้ฟังสภาหมื่นล้านสภาผู้แทนราษฎรถือว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนเลยนะของไทยเราแต่ว่ามีปัญหามาตลอดนะครับน้ำไม่ไหลน้ำรั่วจนน้ำท่วมพื้นนะครับแล้วก็ล่าสุดฝ้าถล่มลงมาเสียหายหมดกลิ่นขยะโชยเข้าโรงอาหารของสภานี่คืองบประมาณหมื่นล้านผมคุ้นๆว่าเมื่อก่อนมีอดีตสสหรือว่ายังไงที่เขาไปแฉเรื่องการตรวจรับงานแล้วเขาเป็นมีความรู้ทางด้านวิศวกรโยธาแล้วเขาไปเดินตรวจเลยนะทั้งริมน้ำนั่นเลยก็ตรวจดูหมดว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้คุณตรวจรับได้ยังไงมันไม่ถูกต้องตามหลักก่อสร้างอะไรซึ่งอย่างผมจำชื่อท่านไม่ได้นะท่านไหนจำได้ก็แจ้งกันเข้ามานะครับเขาตรวจเยอะเลยนะตรวจจนแบบอยู่ๆก็หายไปเลยอ่ะคือแกหายไปเลยอ่ะผมว่าถูกสั่งให้ปิดปากหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นไปได้ไหมว่าผู้ที่เป็นผู้รับเหมานะครับเป็นบริษัททางง่ายๆคือเป็นบริษัทในเครือของคุณอนุทินเป็นเจ้าของอ่ะชิโนไทยอ่ะนะครับต่อให้เมื่อก่อนคุณอนุทินไม่ได้เป็นนายกท่านก็เป็นรัฐมนตรีระดับกระทรวงเกษตรของทุกรัฐบาลที่ผ่านมาตอนนี้เป็นนายกด้วยผู้ดูมหาดไทยด้วยสสท่านนั้นอดีตสสนั้นเงียบไปเลยนะนะครับก็วันนี้มีการไปตรวจดูโรงอาหารรัฐสภาฝั่งสสหลังเกิดกรณีฝ้าโรงอาหารถล่มลงมานะครับนะก็บอกว่าซ่อมแซมเสร็จแล้วมีปัญหาเรื่องน้ำซึมทำให้ฝ้าถล่มลงมาหรือเปล่าก็ว่าคนที่ไปตรวจคือรองประธานสภาคนที่หนึ่งคุณมริกาก็บอกต้องไปถามวิศวะนะหรือว่ากรมโยธาแต่ฉันไม่รู้ฉันแค่มาตรวจเพราะว่าเราเนี่ยมาดูว่าตอนที่ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วหรือยังแต่ยังไม่ 100% นะครับอย่างนั้นก็มีการแก้ไขแล้วก็จะหาวิธีแก้ไขต่อไปนะครับนะดีว่าไม่ถล่มลงมาใส่หัวคนนะครับเดี๋ยวมีทักทายคุณฝั่งคุณสมศักดิ์คุณเฟิร์มครับสวัสดีครับคุณสุไดมอนด์แฮร์ครับคุณนี่มันบิงชูนี่หนาคุณแว่นกลมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้2ทุ่ม47นาที เดี๋ยวขออนุญาตเบรกแป๊บนึงนะครับช่วงหน้ามีช่วงวาไรตี้ทอล์ครอคุณฟังอยู่กับเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนเดิมครับสักครู่เดียวครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
5: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
5: ์ผลิตรายการโดย CMV

20:50 ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ของช่วง Variety นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Green Power Solar Energy ผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงนะครับด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพของเชียงใหม่นะครับ Facebook Green Power Solar Energy นะครับขอบคุณสอบสวนมนัสเชียงใหม่ให้บริการด้านความงามและก็ประสบการณ์มากกว่า30ปีนะครับสอบถามรายละเอียดนัดหมายได้นะครับที่ Facebook เสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center มาตรฐานรถยนต์มือ2คัดเกรด A+ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมืองและสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับ Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center นะครับขอบคุณโรงแรมกุมยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชั่นโรงแรมวิลล่าสไตล์ล้านนาระดับ5ดาวของเชียงใหม่นะครับภายในโครงการเชียงใหม่ Business Park นะครับ www.กุมยาเชียงใหม่.com นะครับและขอบคุณฟาร์มไส้เดือนและผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือนออร์แกนิกแท้ 100% ของจังหวัดเชียงใหม่เจนฟาร์มเชียงใหม่ครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับคุณฟังที่ติดตามฟังทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอแล้วก็ที่เชียงใหม่เรดิโอ .com จัดรับฟังได้ถึงประมาณ 3 ทุ่มตรงนะครับแต่ในส่วนของ TikTok Live ถ้าเกิดว่าไม่จบนะผมก็จะพยายามเอาให้จบอาจจะเลยเวลา 3 ทุ่มไปนิดหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับคุณฟังครับช่วงของวาไรตี้วันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องของสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่โควิด RSV ล่าสุดนะครับตอนนี้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคติดต่อในช่วงฤดูฝนนะครับหลังพบโรคทางเดินหายใจหลายชนิดมีแนวโน้มทั้งส่วนของไข้หวัดใหญ่โควิด-19 โรคติดเชื้อไวรัส RSV นะครับพร้อมทั้งแนะนำประชาชนโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและก็ผู้มีโรคประจำตัวดูแลสุขอนามัยและก็ลดความเสี่ยงรับเชื้อด้วยนะครับข้อมูลในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับจนถึงวันที่8กันยายนมีการพบไข้หวัดใหญ่ผู้ป่วยสูงสุด 87,000 รายทำให้มียอดสะสมตั้งแต่ต้นปีเพิ่มขึ้นเป็น 370,000 รายนะครับโรคที่มีผู้ป่วยจำนวนรองลงมาก็คือโรคอุจจาระร่วงนะครับเกือบ 80,000 รายโควิด-19 มากกว่า 64,900 รายปอดอักเสบ 29,000 รายโรคมือเท้าปาก 21,300 รายนะครับไข้หวัดใหญ่ตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมที่บอกว่า 370,000 รายนะครับเสียชีวิตไปแล้ว57รายนะครับโรงเรียนเรือนจำสถานพยาบาลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันมากๆครับยังต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้ออย่างใกล้ชิดนะครับโควิด-19 ถึงวันที่15กันยายนนี้นับจากต้นปีมานะครับผู้ป่วยสะสม 135,000 รายนะครับแล้วก็เสียชีวิต26รายอัตราป่วยตาย 0.02% นี่ก็ถึงแม้ว่าจะผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับแต่สถานการณ์โดยรวมเขาเรียกว่ายังอยู่ในระดับต่ำกว่าการระบาดในช่วง 2-3 ปีก่อนเอาอยู่นะครับเขตที่พบมากโควิด-19 ชลบุรีกรุงเทพภูเก็ตก็พื้นที่ท่องเที่ยวที่มีประชากรเดินทางหมุนเวียนจำนวนมากนะครับท่านที่มีภูมิคุ้มกันเพราะว่าได้รับวัคซีนมาแล้วนะครับกรมควบคุมโรคเขาระบุมาบอกว่าระดับภูมิคุ้มกันมันสามารถลดลงได้ตามระยะเวลานะครับเพราะเราฉีดวัคซีนมานานหลายปีแล้วนะครับเด็กเกิดใหม่ในแต่ละปีที่ไม่มีภูมิคุ้มกันมาก่อนนะเพราะนั้นก็เรื่องนี้เขาก็บอกว่าการป้องกันการติดเชื้อก็ยังมีความสำคัญอยู่ RSV ต้นปีถึง8กันยาครับผู้ป่วย 8,600 รายส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กเสียชีวิต1รายเด็กอายุ2เดือนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนนะครับก็ไม่ได้บอกว่าจะเกิดแต่เด็กนะครับผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวก็เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเกิดการรุนแรงได้นะครับเพิ่มความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่แออัดหรือว่าใกล้ชิดผู้ที่มีอาการป่วยนะครับก็สรุปก็คือรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลยังต้องต่อเนื่องอยู่นะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือถือหน้ากากอนามัยใส่ออกก
อนออกจากบ้านทุกครั้งหรือจำเป็นจะต้องไปอยู่ในสถานที่ที่แออัดนะครับพกแอลกอฮอล์แบบพ่นแบบเจลก็ได้นะครับติดตัวไว้เลยล้างมือสม่ำเสมอ

ลายคนก็มีความเชื่อครับบอกว่างั้นถ้าไม่ปลูกต้นไม้ล่ะเลี้ยงสัตว์ได้ไหมสัตว์ที่ป้องกันที่เรียกว่ายังไงเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันหมูให้เราได้หลายคนก็ไปเชื่อว่าพวกสุนัขพวกแมวพวกห่านนี่นะครับอาจจะช่วยป้องกันงูไม่ให้เข้าบ้านได้แต่จริงๆแล้วครับคุณฟังสัตว์เหล่านี้เขาไม่ได้เป็นตัวไล่งูนะครับไม่ได้เป็นไล่งูโดยตรงแต่สิ่งที่ทำได้เขาจะช่วยสังเกตความผิดปกติแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนให้เจ้าของรู้ตัวเร็วขึ้นนะครับคุณฟังที่มีบ้านที่มีสวนมีสนามนะครับหรือว่าอยู่ใกล้พื้นที่ธรรมชาตินี่นะครับอาจจะมีโอกาสที่จะพบงูได้มากกว่าพื้นที่ทั่วไปหลายครอบครัวก็เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อเป็นเพื่อนแล้วก็ช่วยดูแลบริเวณรอบบ้านแต่ยังไงก็ตามครับการมีสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถป้องกันงูได้ 100% นะครับงูยังสามารถเข้ามาได้ถ้าบริเวณบ้านนั้นมีแหล่งอาหารครับมีจุดหลบซ่อนหรือว่ามีช่องทางให้เข้าถึงตัวบ้านสุนัขนี่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสด้านกลิ่นแล้วก็การรับรู้สิ่งรอบตัวได้ดีนะครับหลายตัวสามารถสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในพื้นที่ได้นะครับเช่นสัตว์ที่เข้ามาใหม่สิ่งที่เคลื่อนไหวผิดจากปกติพอเจองูเนี่ยสุนัขบางตัวอาจจะแสดงพฤติกรรมครับเห่าจ้องมองเข้าไปสำรวจยืนเฝ้าบริเวณนั้นนะครับอาจจะช่วยให้เจ้าของบ้านรู้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่อย่าปล่อยให้สุนัขเข้าไปไล่หรือกัดงูนะครับสุนัขอาจจะได้รับอันตรายจากการถูกงูฉกงูกัดโดยเฉพาะงูพิษงานศึกษาพบว่าสุนัขอาจเข้าใกล้งูโดยไม่ได้หลีกเลี่ยงเสมอไปนะครับมีความเสี่ยงเมื่อเกิดการผสมได้แมวล่ะครับแมวเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณการล่าสูงครับพอพบสิ่งเคลื่อนไหวขนาดเล็กแมวอาจเข้าไปสำรวจไล่ตามหรือว่าพยายามจับแมวจึงอาจจะตอบสนองครับเมื่องูปรากฏตัวบางกรณีอาจจะพยายามเข้าใกล้หรือว่าโจมตีแต่ว่าไม่ได้หมายว่าแมวจัดการกับงูได้นะนะครับงูที่ถูกคุกคามอาจจะป้องกันตัวด้วยการกัดด้วยอาจจะทำให้แมวได้รับบาดเจ็บดังนั้นถ้าพบว่าแมวสนใจบริเวณนั้นพิเศษเจ้าของควรตรวจสอบจากระยะปลอดภัยนะครับไม่ควรจะให้แมวเผชิญหน้ากับงูโดยตรงหลายท่านบอกว่างั้นเลี้ยงห่านสิหลายพื้นที่ในชนบทห่านเลี้ยงไว้ช่วยเฝ้าบ้านเพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมระแวดระวังแล้วก็ส่งเสียงดังเมื่อพบสิ่งผิดปกติพอพบสัตว์หรือว่าสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในพื้นที่นะครับห่านอาจจะแสดงพฤติกรรมป้องกันอาณาเขตครับเช่นส่งเสียงร้องแสดงท่าทีตื่นตัวนะครับแต่ยังไงก็ตามห่านไม่ได้เป็นเกราะป้องกันงูโดยตรงนะครับคุณผู้ฟังแต่ไม่ควรปล่อยให้ห่านเข้าไปต่อสู้กับงูเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายกับตัวห่านเองได้นะครับทีนี้ก็เลยบอกว่าเลี้ยงอะไรก็ไม่ได้วิธีป้องกันเอาไงดีไม่ให้งูเข้าบ้านก็ตัดหญ้าดูแลสวนให้โล่งสิครับลดพื้นที่หลบซ่อนของงูเก็บ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ขณะที่สถานการณ์แม่น้ำมูลและเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าประเทศไทยหลายพื้นที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งฝนระลอกนี้จะช่วยเติมน้ำในพื้นที่ที่ยังไม่เกิดฝนเช่นจังหวัดนครราชสีมาอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบางพื้นที่ในภาคกลางรวมทั้งเขื่อนบางแห่งที่มีน้ำน้อยเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์ดังนั้นต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่

0: น่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสส่วนสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณสถานี M7 จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มระดับจะสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่ายังไม่อยู่ในระดับวิกฤตซึ่งกรมชลประทานเตรียมพร้อมรองรับไว้ที่ 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยากรมชลประทานประเมินระดับน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ในวันที่23กันยายนจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะนี้ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมปรับลดการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งรวมทั้งใช้น้ำฝนที่ตกกระจายไปในพื้นที่เกษตรกรที่อยู่ในเขตชลประทานจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนชูผืนป่าธรรมชาติ 89.5% แหล่งต้นน้ำความหลากหลายชีวภาพระดับภูมิภาคนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลังคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเห็นชอบเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569ให้เสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนโดยขั้นตอนต่อไปจะมีการประเมินพื้นที่จากคณะผู้เชี่ยวชาญของศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือ ASEAN Center for Biodiversity ACB ระหว่างวันที่16ถึง18กันยายน2569นางสาวลลิดากล่าวว่าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีพื้นที่ประมาณ 296,922.22 ไร่ครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางและอำเภอดอยหล่อโดยมีสัดส่วนพื้นที่ป่าธรรมชาติถึงร้อยละ 89.5 ของพื้นที่ทั้งหมดและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาพื้นที่ดังกล่าวยังมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพันธุ์พืชไม่น้อยกว่า 1,271 ชนิดและสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า 393 ชนิด

0: รวมถึงชนิดพันธุ์หายากเฉพาะถิ่นและใกล้สูญพันธุ์เช่นกวางผาเลี้ยงผาและชะนีมือขาวตลอดจนพบลายเคนชนิดใหม่21ชนิดขณะที่พื้นที่กว่าร้อยละ 40.48 อยู่ในเขตลุ่มน้ำคุณภาพชั้นที่1ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่ต้องได้รับการอนุรักษ์อย่างเข้มงวดสำหรับขั้นตอนการพิจารณาหลังผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของ ACB แล้วจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมและการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมตามลำดับก่อนการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

ป็นเวลา30นาทีโดยประมาณขอขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดบางท่านบางคนบอกว่าฟังตึงวันตึงวันขอบใจนักๆตัวเจ้าก็ข้อคิดธรรมะตึงวันตึงวันเช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดคุณค่าขึ้นเมื่อมีผู้ให้และมีผู้รับธรรมานั้นจะเป็นผู้ให้แต่ถ้าบ่มีผู้รับก็ว่างเปล่าไร้ค่าแต่นี้เมื่อให้ไปแล้วก็มีคนรับฟังก็มีคุณค่าอย่างที่สุดของจะมีค่ามีราคาได้นั้นก็ต่อเมื่อคนที่รับนำไปใช้นำไปปฏิบัติประจำชีวิตประจำวันนั่นและมีคุณมีค่ายังหาที่ประมาณไม่ได้ฉะนั้นอย่างใดก็ตามต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดขอบใจนักนักขอบใจหลายๆเอาละต่อไปนี้เอามาใบพระและก็สวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตเมตตาธรรมตะยมตั้งใจเนอะตั้งใจก็ตั้งใจนั้นก็ได้แล้วถ้าบ่ตั้งใจก็ถึงได้ตั้งใจฟังมีจิตจดจ่อก็ได้ว่าเบาเรื่องมันก็ได้บุญจ้าก็ได้ว่าโดยเบาเรื่องก็ได้บุญเพราะเอาตั้งใจทำสิ่งที่ดีๆฉะนั้นต่อไปนี้ญาติโยมทั้งหลายตั้งอกตั้งใจไหว้พระสวดมนต์พร้อมๆ อาตมาภาพไปณบัดนี้อรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอังหังบันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาบิดามันดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบอาจาริยะคุณังอุปัชยะคุณังอังวันตามิข้าพเจ้าก

ปันตาอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผมมีพระคุณด้วยความเคารพกราบนะโมตัสสะปะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะปะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะปะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิกิตติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวะติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณสาสะโทปาปะกะโหตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตปะกวตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตโภวิญญูอิติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณสาสะโต

तो सुपति पन्नो भगवतो सावक संघो उचुपति पन्नो भगवतो सावक संघो

โลกมุจินสุตังกันเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาเอกัตถะธัมมะราชะปิเกลัญเยนะปิปิริโตยุนดะเตเรนะตัญเยวะภณะเปตตวานะสะตะลังสัมโมทิตตวาจังอปาทาธัมมะพุทธัสสิทานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาปะหินะติจังอปาทาตินันนัมปิมะเยสินังมักกะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาสักขัตถะพุทธะรัตนังโอสัตถังอุตตมังปะรังยิตังเทวมนุสานังพุทธเตเจนะสุทินานัจจันตุปัตตวาสัพเพทุกขาวุปัสสมินตุเตสักขัตถะธัมมะรัตนังโอสัตถังอุตตมังวรังปะลิราอุปัสสมนังธัมมะเตเจนะสุทินานัจจันตุปัตตวาสัพเพพยาวุปัสสมินตุเตสักขัตถะสังขารตนังโอสัตถังอุตตมังวรังอาอุนายังปาอุนายังสังกเตเจนะสุตินานัจจันตุปัตตวาสัพเพโรกาวุปัสสมินตุเตนัตติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคัลลังนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคัลลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคัลลังติอุณณสวิจโยธัมโมโลกเกอนุตตโรสัพพะสัตตะเอตัตถายะตังตวงกันอะเอตเวเตปริวัจเจลจะตันเตอมนุสเสกิปะวะเคปยัคเคนะเกวิเสปุเตอกัลละมรณีนวาสัพพะสัมมาปรณามุตโตทัพเปตุกาลมะริตังตัสเสวาอนุภาเวนะโหตุเตโวสุขิสัทธาสุตตะสิลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัสเสวาอนุภาเวนะโหตุเตโวสุขิสัทธาเลกิตังเจนเดตังปุจฉังตรณังวจนังกรุงปะเลสังเดสันนังสุตวะตัสสะอายุปวัตติติภาวะตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะกัตตาสุทีปวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะกัตตาสุทีปวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตา
ัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยะโทหังโพชฌงคปริตยันตุนิมิตตังสักกะโตนัตถิเมอัตถิอุณัสสวิจโยขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมารักษายังตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมที่ได้ตรงโรกาเปียทิโลกร้ายกินยุกกินยาบังหายหมอรักษาบังหายโรคทั้งหลายในสรีระร่างกายขอจงอันตรธานสัวหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตรงออกไปกังมีใจกับมามีโชคมีลาภปราศจากภัยพิบัติต่างๆบ่ว่าโจรภัยอัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยอุปัตติภัยโรคภัยอย่าได้มาใกล้มากายเมื่อผู้ฆ่าทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาแม่นว่าญาติโยมกระทำกิจการค้าการขายคือค้าแม่นขายมันได้กำรงกำไรเยอะๆเจริญในหน้าที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปดังปอนทัดว่าอายุวันนะสุขภละด้วยเทินกรมอุตุกรมอุตุบอกว่าเรื่องฝนเรื่องฟ้าเรื่องลมยังมีนับตั้งแต่ตะวันวามาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงตอนเย็นหนองตองมีฝนตกเล็กน้อยประปรายแต่ลมบ่มีที่อื่นบางที่บอกว่าฝนตกนักเนื้อหลวงพ่อเมื่อวันก็ตกนี่ก็เช่นเดียวกันวันก็ตกเล็กน้อย24ชั่วโมงยมก็ผ่านจะมาก็ผ่านก็เป็นบุญนักหนาป่าป้านและต้องผ่านต่อไปจน120ปีตะวันนี้ฉันเจ้าแล้วไม่ไปไหนอยู่วัดวันยังค่ำฉันเป็นแล้วก็อยู่วัดค่ำมาก็ไปแสดงธรรมะในงานข่าวดำที่บ้านเกาะงานคนเฒ่าคนแก่อายุ83ปีใจนี่เก่าเปิ้นไปละยืมเปิ้นมาใจได้83ปีตั้งแต่เมื่อน้อยจนเป็นนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนเฒ่าแก่ชราเลยใจบ่ได้เลยทรงคืนเนี่ยมันชำรุดละขอบใจที่ญาติโยมทุกคนตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะใช้เวลาเทศ45นาทีจบปริปุณังเรียบร้อยกลับมาก็พักผ่อนจนถึงปัจจุบันนี้ยศและลาภหาไปบ่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลต้องทิ้งสมบัติทั้งหลายเมื่อปวงชนร่างของโถนเขายังเอาไปเผาไฟสิ่งใดใดประใจของใครหมดบอกปากพดว่าภัยเป็นเจ้าของแม้เฝ้าหวงเฝ้าหวงปองก็จำต้องทิ้งไปในโลกาสาธุชนญาติโยมตันทั้งหลายเอาอิเอาหาเอาตาเอาขาย
เขาทำกิจการงานงานหนักเอางานเบาสู้เพื่อแลกในชีวิตเพื่ออยู่ได้สิ่งนั้นก็คือทรัพย์ปัจจัยเงินทองสิ่งของต่างๆมันเป็นสิ่งที่เขาจะเป็นต้องใช้จำเป็นต้องกินเดินก้านุ่งก้าห่มก้าอาหารการกินประทังชีวิตทุกวันก้ารถก้าราก้าน้ำมันก้าไฟฟ้าก้าเนจิปะทะก้าเอาละเอาบัตรทำเอาขี้คานเอาก็อยู่รอดฉะนั้นในชีวิตต้องดิ้นรนต่อสู้อิหาทรัพย์สมบัติเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายปุ่นหนึ่งไว้สร้างกระทำบุญไว้ไปหน้าคนเอาทุกคนทับแสงหายศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประดับบารมีวงตระกูลแต่อย่างใดก็ตามในชีวิตจะตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทบุญก็บังอาจกรรมก็กระทำแต่ว่ากรรมเลวและกรรมดีท่านทั้งหลายชีวิตคนเรานั้นเมื่อมาก็ต้องจากต้องไปบ่ว่าเปิ้นบ่ว่าตัวหันมานักต่อนักบ่ว่ายศบ่ว่าลาภอาบไปบ่ได้สักคนว่าเงินทองตีหามาไว้เอาไปตัวบ่ได้แม้แต่สลึงเดียวบางคนมีแล้วมีแถมมีแล้วมีแถมมีร้อยล้านพันล้านอยากได้หมื่นมีหมื่นล้านเป็นแสนล้านมีความสุขเมื่อมีชีวิตนี่เชื่อพ่องบ่เชื่อหลายบางคนนะแต่จริงมีความสุขเมื่อมีชีวิตเพราะมองไปทางใดก็มีแต่ทรัพย์สมบัติคือกินอันใดก็ได้กินคือนุ่งอย่างใดก็ได้นุ่งก็ไปไหนก็ไปก็ทำบุญก็ทำแต่บางคนเป็นผู้สมเฝ้าทรัพย์จะกินก็คงกูเสียดายจะไปหาหมอกูก็เสียดายจะซื้อผ้ามานุ่งกูก็เสียดายกูจะตานก็คงกูจะหมดเลยอดบกินบใช้บาักษาตัวเองในที่สุดเมื่อมดลมหายใจเข้าออกก็เราใส่ลงเนี่ยฝ่าเขาปิดเนี่ยประดับได้ดอกไม้เนี่ยไฟเขาปาดไปมามามิมับมิมับเนี่ยตั้งไว้บำเพ็ญบุญกุศล3วัน5วัน7วันในยุคปัจจุบันนี่เขาก็จมละตายเนี่ยเสี่ยงนักเสี่ยงเป็นแสนแสนไว้คืน2คืนยัดก็เตาเผาเสี่ยงเห็นน้อยเดียวกับกลุ่มก็เหลือกับประกันก็เหลือนักแค้นก็ได้ใจสตางค์อยู่อันนี้อย่าไปหมดหรือหมดลึงญาติโยมลองกึดดูดีๆเอาฮิอามาไว้ขนาดไหนตายแล้วเขายังโกรธเสี่ยงนะ ยังโกรธเสี่ยงอันนี้แท้ก็เสี่ยงแท้บาทเดียวไปตัวตึมได้ผ้าใหม่ควบใหม่ก็เอาไปตัวไม่ได้ใส่ปะปกไปถึงปัจจาก็ไปเผาอย่างตัวเขาก็โดนจี้อ่ะพอใส่ไว้บนเชิงตะกอนญาติพ่อแม่พี่น้องก็ปาไปพอแต่ครั้งสุดท้ายเดินออกมาก็เอาไม้จันไปจ้องใส่ปกปักปกปักกันเดียวก็ไฟจุดลูกจะโล่จะโล่นั่นก็กูปิ๊กมึงปิ๊กไปบะเลวแลเลยบะอินดูบะสงสารเลยเอาก็ถูกไฟไหม
ม่สว่าจะสว่าอย่างนั้นบางคนยังอู้ว่าควรคนอื่นหนีควรถีอยู่ควรผู้เท่าญาติเท่าอย่าไปไหนเนอะนาบ้านนี้ก็ของข้าบ้านหลังนี้ก็ของตู่เงินคำนั้นก็เป็นของตู่ข้าทั้งหลายถ้ากูได้อย่างไปพ้องไปได้อย่างไปโดยสักอย่างสิ่งที่ได้ติดตามไปก็คือบาปกับบุญมีชีวิตเอาสร้างบุญสร้างบาปตัวนี้แหละจะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะไปสู่ทางใดถ้าบุญมันหนาแน่นมันก็ยังไปทางดีถ้าบาปมันหนากว่าบุญก็สู้บาปไม่ได้ไปทางมรหกอเวจีพุ่นไปทางอบายภูมิมีตุมรหกว่ามีมธรรมครัวเกี่ยวกระจ่างเกี่ยวกระจ่างสวรรค์ก็มรว่ามานไปไปมาบอกสักเตื้อแม่นถ้ามันมีเปิ้นบอกว่าไว้ย้อนมันมีไปถึงว่าแต่สิทธิของแต่ลูกบุคคลจะเชื่อไม่เชื่อสุดแล้วแต่คุณอย่าทำบุญทำบาปก็ตามสบายหาว่าตุไม่เตือนก็เหลียวกันฉะนั้นท่านทั้งหลายในที่สุดนี้เขาก็ห่วงแก่ทรัพย์สมบัติก็กลุ่มได้ทั้งอันกลุ่มเหนือทั้งอันกลุ่มใต้ทั้งอีประกันชีวิตได้ทั้งอันแสนทกศได้ทั้งอันสากลได้ทั้งอันเอาตาเนี่ยจะอั้นเอาเผาเชื่องจะอั้นเอาเอายังเหลือหลายแสนลูกแบ่งกับคนเกิงบักเดี๋ยวอันเดียวกับคิดหัวกันหมู่ตั้งหลังนะกูอ่ะออกกลุ่มเนี่ยกูได้คนเดียวกะกลุ่มเหนือกูกระจายอ่ะประกันนะก็ออกคนเดียวอ่ะแบ่งได้ใหญ่ลูกกันพี่น้องเดียวกันคิดหัวกันปากอ้อกันไปช่วยเหลือกันเพราะเงินทองอย่างได้เขาว่าเสียเงินเต้าห่วงไปยอมเสียตัวหรือไผ่ถ้าจะแท้นะแต่ฉะนั้นด้านทั้งหลายชีวิตนี่เออหาบุญเยอะๆหน่อยบาปมันต้องมีผู้คนก็ขอหาบน้อยๆเพราะเป็นตัวชี้วัดในการที่เอาไปสู่ตามภพใดอันนี้ทุกเจ้าฝากไว้กับญาติกับโยมนำไปคิดพิจารณาเนอะเอาละโอ้จะไปมาเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ประกาศวัดป่าแดงมหาวิหารเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10.4 กิโลวัตต์ระหว่างวันที่ 17, 18 และ9 สิงหาคมพุทธศักราช 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางวัดป่าแดงมหาวิหารขออนุโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพที่ได้บริจาคเงินจำนวน 222,000 บาทมีรายนามดังนี้1คุณแสงทองวรวีระวงคุณนัชชากัญจามีกรและครอบครัว 2. บริษัททองพันช่างมั่งมีจำกัด 3. บริษัทยิ่งรวยโกลเด้นเพรสจำกัด 4. บริษัทสยามแพนทินัมจำกัด 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีเมียมโกลเด้นมันนิบริษัทสอนเรศ 2021จำกัดขอให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรืองตลอดไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ลงนามพระครูโคสิทธิ์ปริยัตญาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารข่าวสารขอเชิญร่วมงานเทศกาลคเนตจตุรถี2569ณรานพระพิคเนตอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่13ถึง25กันยายน2569เวลา 17:00 นาฬิกาถึง 19:30 นาทีมงคลพิธีบวงสรวงโดยพราหมณ์และพิธาจารย์ทุกวันระหว่างเวลา 20:00 นถึง 21:00 นสวดมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั่งสมาธิภาวนาทำบุญทอดผ้าป่าถวายครูองค์พระพิคเนตแผ่เมตตาประจำทุกวันกิจกรรมตลอดทั้งวันเยี่ยมชมอุโบสถเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนบูชาเทียนและเครื่องบวงสรวงสักการะขอพรองค์พระพิคเนตทันใจตลอดทั้งวันขอเชิญท่านร่วมทำบุญสนับสนุนกิจกรรมได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดศรีสุพรรณเลขที่บัญชี664573687 8ก็เป็นส่วนที่ท่านสามารถร่วมงานเทศกาลคเนตจตุรถีประจำปี2569ณลานพระพิคเนตอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณระหว่าง 13 ถึง 25 กันยายน 2569 เป็นกิจกรรมสำคัญประจำปีเชิญท่านร่วมงานนี้ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการวันกตัญญูปีที่31บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแด่ครูบาศรีวิชัยสิริวิชัยะมหาเถระองค์ประถมเจ้าวาดวัดศรีโสดาสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สุวรรณโชตมหาเถระองค์ประถมประธานคณะพระธรรมจาริกพระครูมงคลคุณาธรประจิตประวัติทโกเทียมธีระปัญโยณวัดศรีโสดาพระรามหลวงตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อังคารที่22กันยายน2569มีกำหนดการ8นาฬิกาทำวัดเช้าสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาณพระอุโบสถวัดศรีโสดา8นาฬิกา30นาทีนิทรรศการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาแสดงศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงโดยสำนักงานพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาคการจัดการศึกษาพระธรรมจาริกโดยโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์โรงเรียนวัดวิเววนารามพระธรรมวชิรโกศลเจ้าวาดวัดศรีโสดาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในช่วงเวลา 9:00 นกล่าวคำไหว้พระรับศีลแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกตัญญูกตเวทิตากถา
ในช่วงเช้า 9:30 น.พระสงฆ์25รูปสวดพระพุทธมนต์ทอดผ้าบังสุกุลสดับประกรณ์พระธรรมวัชิรโกศลประธานกรรมการมูลนิธิวัตถีโสดามอบทุน106ทุนกล่าวถวายรายงาน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็มีผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นหลักบ้านทุกหลังคาเรือนก็มีพ่อมีแม่เป็นหลักให้กับครอบครัวบ้านหลังนั้นชีวิตของเราก็มีสติเป็นหลักให้กับจิตสติเป็นหลักให้กับจิตเมื่อสติเป็นหลักให้กับจิตจิตนั้นก็จะเข้มแข็งจิตนั้นก็ปลอดภัยจิตนั้นก็ยั่งยืนจิตนั้นก็งอกงามจิตนั้นก็เบิกบานจิตนั้นก็เป็นอิสระจิตนั้นจะเป็นผู้รู้เมื่อจิตยึดสติเป็นหลักเอาสติเป็นพ่อเป็นแม่เอาสติเป็นพระพุทธเจ้าเอาสติมาเป็นพระอรหันต์เราฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าฟังธรรมจากพระอรหันต์จิตเราจะเป็นจิตผู้รู้เอาสติมาเป็นเครื่องอบรมจิตเอาสติมาเป็นผู้อบรมกายและจิตให้รวมกันเป็นหนึ่งกายเราก็เป็นหนึ่งจิตเราก็เป็นหนึ่งเอาหนึ่งกับหนึ่งมารวมกันให้มันเป็นศูนย์ไปเลยในพวกเราทั้งหลายเอากายกับหนึ่งมารวมกันให้มันกลายเป็นศูนย์แล้วมันจะมีพลังและมีอำนาจดังพายุเฮอริเคนมันจะมีพลังและอำนาจดังพายุฝนที่มันตกในพวกเราทั้งหลายชีวิตของเราพึ่งพาธรรมะธรรมะเป็นที่พึ่งของเราแต่คนส่วนมากเข้าใจว่าพ่อแม่เป็นที่พึ่งของเราเข้าใจว่าครูอาจารย์เป็นที่พึ่งของเราเทพเทวดาทั้งหลายเป็นที่พึ่งของเรามันไม่มีใครเป็นที่พึ่งให้เราได้มีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นที่พึ่งของตนเองไม่มีใครแก่แทนเราเจ็บแทนเราตายแทนเราได้และใครจะเป็นที่พึ่งเราได้ยามที่เราแก่แล้วก็แก่ได้ตัวเราเองยามที่เราเจ็บก็เจ็บได้ตัวเราเองยามที่เราจะตายเราก็ตายได้ตัวเราเองไม่มีเทวดาองค์ไหนจะมาตายแทนเราไม่มีพ่อแม่คนไหนจะมาตายแทนเราเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายสิ่งที่เป็นที่พึ่งของเราก็ได้แก่ธรรมะอดทนเมื่อเราอดทนเราชีวิตเราก็มั่นคงชีวิตเราก็ปลอดภัยเมื่อเราอดทนชีวิตเราก็มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้นี่แหละเป็นที่พึ่งของเราพวกเราทั้งหลายเราจะมีสติกลับมาสู่กายกับจิตให้กายกับจิตอาศัยธรรมะให้เอาธรรมะเป็นบ้านให้เอาธรรมะเป็นพ่อเป็นแม่เอาธรรมะเป็นสามีเอาธรรมะเป็นภรรยาเอาธรรมะเป็นนายจ้างลูกจ้างเรียกว่าบุคคลใดที่มีธรรมะก็จะมีคนดูแลอย่างดีก็คือเหมือนลูกจ้างยามเราเจ็บป่วยคนก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลเราหมดนั่นแหละธรรมะคือทำให้เรามีกัลยาณมิตรที่ดียามเราเจ็บป่วยก็มีคนดูแลสนใจใส่ใจเรานี่แหละคือธรรมะเมื่อเรามีธรรมะเท่ากับเรามีพ่อมีแม่อยู่ในหัวใจเรามีธรรมะเท่าเราก็มีสามีภรรยาอยู่ในหัวใจเราเมื่อเรามีธรรมะเท่ากับมีลูกอยู่ในหัวใจเราหากเราไม่มีธรรมะเท่ากับเราไม่มีสามีไม่มีภรรยาเราไม่มีธรรมะเท่ากับเราไม่มีลูกลูกไม่มีธรรมะเท่ากับลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่นี่แหละพวกเราทั้งหลายธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะเป็นหลักการพัฒนากายพัฒนาจิตได้ธรรมะก็หมายถึงสติ
สติมันเป็นหลักการพัฒนาให้จิตของเราในพวกเราทั้งหลายให้จิตของเราอยู่เหนือจิตพัฒนาจิตให้จิตอยู่เหนือจิตพัฒนาจิตให้จิตอยู่เหนือธรรมชาติอยู่เหนือธรรมชาติก็คืออยู่เหนืออารมณ์ของตนเองอยู่เหนืออารมณ์ของตนอื่นอยู่เหนือธรรมชาติของตนเองก็อยู่เหนือธรรมชาติความโลภความโกรธความหลงอยู่เหนือความโลภความโกรธความหลงของตนเองเราจะมีสติหยุดยั้งความโลภความโกรธความหลงมิให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรานี่แหละคือธรรมะเนี่ยพวกเราเมื่อสติเรามีจิตเรามีสติจิตเรามีกำลังมันจะอยู่เหนือธรรมชาติถ้าจิตเราไม่มีกำลังจิตเราจะอยู่ใต้อำนาจของธรรมชาติดังคนจำนวนมากเป็นธาตุรู้เป็นธาตุรู้ตารู้ก็เป็นทุกข์หูได้ยินก็เป็นทุกข์รับรู้ก็เป็นทุกข์จมูกรับรู้ก็เป็นทุกข์เราไปเป็นธาตุรู้หมดเราไม่ได้เป็นผู้รู้เราเป็นธาตุรู้ธาตุของการรับรู้ถ้าเราเป็นผู้รู้เราจะอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้เนี่ยเราเป็นผู้รู้เราจะอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้ดังคำว่าจิตรู้สิ่งใดจิตละสิ่งนั้นจิตรู้สิ่งใดจิตอยู่เหนือสิ่งนั้นจิตรู้สิ่งใดจิตไม่ตามรู้สิ่งนั้นนี่แหละรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญามันจะไม่หลงในสิ่งที่เรารู้จะไม่ยึดติดสิ่งที่เรารู้พอรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาสิ่งที่เรารู้ตั้งแต่เกิดจนเราตายมันไม่เที่ยงสิ่งที่เราเกิดตั้งแต่รู้ตั้งแต่เราเกิดจนเราหมดลมหายใจมันรู้แล้วว่ามันไม่เที่ยงอะไรคำว่าอะไรที่มันไม่เที่ยงจิตที่มีสติปัญญาจะไม่ตอบสนองจะไม่ยึดติดเนี่ยพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายพิจารณาแต่โดยเฉพาะสติกับปัญญาจะมาควบคุมธรรมชาติที่อยู่ในกายของเราความโลภความโกรธความโลภคือธรรมชาติเราจะต้องควบคุมธรรมชาติให้ธรรมชาติออกไปจากกายจากจิตของเราในพวกเราทั้งหลายที่เราลำบากทุกวันเพราะธรรมชาติธรรมชาติได้ทำให้เราเป็นทุกข์กิเลสก็เป็นธรรมชาติตัณหาราคะก็เป็นธรรมชาติมนุษย์และสัตว์มีเหมือนกันมนุษย์และสัตว์ก็มีกิเลสตัณหาเสมอเหมือนกันหมดเติบโตเติบใหญ่ถึงเวลาก็ผสมพันธุ์มันก็เช่นเดียวกับมนุษย์และสัตว์มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์เป็นเช่นนี้เมื่อเราเป็นเช่นนี้แล้วธรรมะนี่คือจะมาแก้ไขให้เราอยู่เหนือธรรมชาติหรือให้เรานั้นปลดเปลื้องธรรมชาติออกไปจากกายจากจิตเมื่อกายกับจิตเรานั้นอยู่เหนือธรรมชาติกายกับจิตเราก็เป็นอิสระมันไม่มีเรื่องอื่นนะเรื่องธรรมชาติของเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในกายในจิตเราเนี่ยบางครั้งเราก็พิจารณาด้วยความเป็นจริงดังคำว่าอาการสองสิ่งเนี่ยมากระทบกันก็ดีรวมกันก็ดีสัมผัสกันก็ดีเจอเกิดสิ่งนี้ขึ้นถ้าเราพิจารณาด้วยความเป็นจริงแล้วสุขทั้งหลายก็ไม่ได้เกิดพร้อมกับเราเกิดทุกข์ทั้งหลายก็ไม่ได้เกิดพร้อมกับเราเกิดความชั่วความดีทั้งหลายก็ไม่ได้พร้อมไม่ได้เกิดมาพร้อมกับเราเกิดมันเกิดตอนที่เราขาดสตินั่นแหละพอเราขาดสติแล้วมันก็จะเกิดสุขทุกข์ขึ้นมาทันทีเราขาดสติมันจะเกิดความชั่วความดีเกิดขึ้นมาทันทีดังคำว่าตาไปเห็นรูปนั่นแหละมันก็เกิดคำว่าชอบใจและไม่ชอบใจเกิดขึ้นความรักก็เกิดขึ้นความเกลียดก็เกิดขึ้นนั่นแหละคือเรา
พิจารณาแบบนี้อย่างนี้ชีวิตของเรานั้นต้องได้รับการแก้ไขชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยใช้สติปัฏฐาน4เป็นผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นผู้พัฒนาชีวิตแต่ดังที่ได้กล่าวถ้าเราพิจารณาด้วยความเป็นจริงแล้วทุกอย่างเกิดจากเราขาดสติทั้งหมดมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นสิ่งนี้ขึ้นสิ่งนี้ขึ้นเราขาดสติเราก็ล่วงละเมิดศีลเราขาดสติเราก็ไม่มีสมาธิเราขาดสติเราก็ขาดปัญญาเมื่อเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาละเมิดศีลเนี่ยมันก็เป็นตัวบอดทำลายเผาเราหมดเหมือนไฟเผาโรงงานนั่นแหละพวกเราทั้งหลายเหมือนไฟที่มันไหม้โรงงานนั่นแหละเห็นเนี่ยมันร้อนอย่างนั้นพวกเราทั้งหลาย

ุกอย่างมันเป็นของร้อนเราต้องพิจารณาว่าของร้อนทั้งสิ้นในร่างกายของเราธรรมชาติก็เป็นของร้อนสิ่งที่เป็นของเย็นก็ได้แก่ธรรมะเท่านั้น ธรรมะนี่เป็นของเย็นนอกอื่นสิ่งอื่นๆเป็นของร้อนทั้งสิ้นตาของเราแล้วก็เป็นของร้อนร้อนก็คือมันเปลี่ยนแปลงพอมันเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่พอใจมันเปลี่ยนแปลงเราก็เกิดคำว่าพอใจนั่นแหละคือมันเป็นของร้อนทั้งสิ้นเพราะเราเข้าไปยึดติดสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเข้าไปยึดติดมันสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นของร้อนทั้งหมดถ้าเราพิจารณาด้วยความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรที่มันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่มีโลกใบนี้โลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นแม้กระทั่งร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือธรรมะคือสติสติไม่เปลี่ยนแปลงคงสภาพเดิมเป็นอมตะอยู่เหนือการเวลาอยู่เหนือการเวลาของโลกอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงของโลกในสติบุคคลที่มีสติกับบุคคลที่ขาดสติก็ย่อมแตกต่างกันแต่พวกเราบุคคลที่มีสติก็อีกอย่างหนึ่งบุคคลที่ขาดสติปัจจุบันก็ยังนอนยังไม่ได้นอนหลับก็ยังกินเที่ยวเล่นกันอยู่คนขาดสติบุคคลที่มีสติก็นอนแต่เช้านอนแต่เช้าพอถึงตีห้าก็จะเริ่มตื่นเตรียมตัวจะไปทำงานเตรียมตัวที่จะไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีสติจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมในความพร้อมที่รู้จักหน้าที่ของตนเองความพร้อมที่จะปฏิบัติประกอบอาชีพที่ตัวเองประกอบอาชีพอยู่เช่นชาวไร่ชาวนามีสติก็ตื่นตีห้าตีห้าครึ่งก็จะไปถึงสวนถึงไร่ถึงนาแล้วเจ็ดโมงก็เสร็จภารกิจเสร็จก็ไปทำงานประกอบอาชีพต่อนี่แหละพวกเราทั้งหลายผู้ที่มีสติมีความพร้อมผู้ที่มีสติจะเป็นผู้ที่ผิดปกติเรียกว่าทำงานก่อนเวลากำหนดเลิกงานก็หลังเวลากำหนดเนี่ยทำให้บุคคลที่มีสติมีคุณค่าบุคคลที่ขาดสติทำงานก็สายเลิกงานก็เช้าก่อนเวลากำหนดเห็นไหมขาดสติมันแตกต่างกันคนที่ขาดสตินี่ก็จะเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีข้ออ้างมีข้อแก้ตัวให้กับตนเองและบุคคลอื่นๆตรงกันข้ามคนที่มีสติไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแก้ตัวใดๆมีความพร้อมตรงต่อเวลาตลอดเวลาถ้าดูร้อนปรากฏก็ไม่มีค่าสำหรับคนที่มีสติและดูหนาวปรากฏก็ไม่มีค่าสำหรับคนที่มีสติและดูฝนตกก็ไม่มีค่าสำหรับคนที่มีสติจะไม่มีเหตุผลจะไม่มีเหตุผลไม่เอาเหตุการณ์นั้นๆมาเป็นข้ออ้างมาเป็นข้อแก้ตัวเพราะฉะนั้นคนที่ขาดสติเอาเหตุการณ์ต่างๆมาเป็นข้ออ้างมาเป็นข้อแก้ตัวจึงทำให้คนที่ขาดสตินั้นไม่พัฒนาตัวเองยากจนลำบากเพราะขาดสติมีเหตุมีผลมีข้ออ้างมีข้อแก้ตัวให้กับตนเองชีวิตก็ไม่เจริญอาชีพหน้าที่การงานก็ลำบากตรงกันข้ามคนที่มีสติร้อนก็สู้หนาวก็สู้ลูกฝนตกก็สู้ไม่มีเหตุผลใดๆกับฝนมันตกฝนจะตกก็ไม่มีค่าจะตกไม่ตกไม่มีความหมายแล้วดูร้อนแล้วดูหนาวก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายใดๆในพวกเราต้องพิจารณาชีวิตของเรามันเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้ฝากให้เราได้พิจารณาความจริงของชีวิตให้เราได้พิจารณาความจริงของชีวิตเราจะต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ไม่ได้มันจะเป็นแบบนั้นได้ต้องมีสติจะเป็นแบบนี้ได้ก็ต้องมีสติคำว่ามั่นคงมันจะเกิดคำว่างดงามจะเกิดจากสติทั้งสิ้นเรามีสติมันจะงดงามในพวกเราทั้งหลายเรามีสติเราจะมั่นคง
นี่ยความคิดมั่นคงการกระทำมั่นคงนี่คือเรามีสติฝากให้เราได้พิจารณาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราควรระลึกถึงคำสอนพุทธเจ้าภาคปฏิบัติให้มากที่สุดพวกเราทั้งหลายอย่าได้หลงบุญในพวกเราทั้งหลายเราไม่ควรจะหลงบุญมันหลงเรื่องการปฏิบัติธรรมดีกว่าเรายังไม่ควรหลงอาหารเราควรจะมากินอาหารมากกว่าทุกวันนี้เราหลงอาหารเรายังไม่ได้กินอาหารเหมือนเราไปหลงบุญน่ะการสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวิหารเนี่ยมันและมันทำได้บุญมันก็ได้บุญแต่ว่ามันไม่ได้บุญร้อยได้บุญร้อยก็คือการปฏิบัติธรรมนี่แหละการปฏิบัติธรรมก็คือการสร้างความอดทนสร้างวิริยะภาคเพียรให้เราแต่เมื่อเรามีความอดทนมากขึ้นมีวิริยะภาคเพียรมากขึ้นที่สุดมันจะทำให้เราล่ำรวยเพราะตรงนี้ทุกวันที่เรายากจนเพราะเราขาดความอดทนขาดวิริยะภาคเพียรเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติฝึกจิตเราไม่ได้ฝึกจิตเราไม่ได้ฝึกอารมณ์เราอยู่ใต้อารมณ์ของตนเองอยู่ใต้อารมณ์ของบุคคลอื่นไปตอบสนองอารมณ์ของตนเองไปตอบสนองอารมณ์ของบุคคลอื่นมันจึงทำให้เรานั้นไม่อดทนเรามาปฏิบัติธรรมนี่เราจะมาสร้างความอดทนให้กับชีวิตเราเนี่ยเราอยู่บ้านตามใจตัวเองแต่เรามาอยู่วัดไม่สามารถตามใจตัวเองได้ตื่นก็ตรงต่อเวลากินก็ตรงต่อเวลากินแค่ครั้งเดียวก็จบแต่เราอยู่บ้านกินทั้งวันอิสระไม่ละนั่นแหละมันแตกต่างกันนะพวกเราต้องชนะใจตนเองทุกวันให้เราเกิดมาไม่เคยชนะใจตนเองเราชนะใจแต่คนอื่นเราไม่เคยชนะใจตนเองเลยฝากถ้าเราได้พิจารณาเราจะต้องชนะใจตนเองได้พิจารณาแบบนี้อย่างนี้เมื่อเราชนะใจตนเองแล้วพวกเราทั้งหลายเราก็ชนะคนอื่นได้ชนะใจก็คือชนะอารมณ์โมโหแล้วก็ควบคุมได้ชนะใจตนเองมีความอยากความต้องการแล้วก็ควบคุมมันได้คือชนะใจตนเองอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็ควบคุมมันได้นะคือชนะใจตนเองแต่ตรงกันข้ามเราพ่ายแพ้จิตใจตนเองทุกอย่างไปศูนย์การค้าก็อยากได้เสื้อทุกยี่ห้อทุกแบรนด์เนมทุกรูปแบบไปสวนรองเท้าก็อยากได้รองเท้าไปกางเกงก็อยากได้กางเกงไปสวนต่างๆก็อยากได้ทุกอย่างไปตอบสนองความอยากนั่นแหละคือเราขาดความอดทนเมื่อเราขาดความอดทนเราก็ไปตอบสนองสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมนี่แหละได้บุญได้กุศลและว่าทำบุญได้บุญ 100% ก็คือการปฏิบัติธรรมทำแล้วทำให้คนรอบทำแล้วให้คนรอบข้างนั้นมีความสุขดังเช่นลูกมีลูกมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ลูกที่มาปฏิบัติธรรมลูกคนนั้นก็จะมีความอดทนมากลูกที่มาปฏิบัติธรรมลูกคนนั้นจะสำรวมมากลูกที่มาปฏิบัติธรรมลูกคนนั้นก็มีคำว่ามีสติมากมีสติมากเมื่อมีสติมากมันก็จะไม่โมโหไม่หงุดหงิดเมื่อมีสติมากมันก็ใช้ความอดทนไปควบคุมอารมณ์เมื่อมีสติมากมันก็ใช้วิริยะภาคเพียรในการประกอบอาชีพปฏิบัติหน้าที่นี่แหละคือธรรมะมันยิ่งใหญ่นะพวกเราต้องมีสติในการดำเนินชีวิตมีสติในการประกอบอาชีพมันจึงจะทำให้เราเกิดคำว่าชนะสำเร็จเรามีสติมีสมาธิในการปฏิบัติธรรมก็เกิดคำว่าสัมฤทธิ์ผลสมปรารถนาเราเกิดมาเราพ่ายแพ้จิตตนเองเพราะเราไม่มีสัจจะเพราะเราไม่มีสติคนที่มีสติจะตื่นรู้ทุกเช้าไม่ต้องให้ใครมาปลุกให้ตื่นมันจะจิตมันจะตื่นรู้เองโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติในพวกเราทั้งหลายจิตมันตื่นรู้มันตื่นรู้มันตื่นรู้โดยธรรมชาติของมัน
จิตมันตื่นรู้ทุกวันทุกวันทุกวันบางคนจิตมันไม่ตื่นรู้นอนอยู่ตรงนั้นแหละแม่เรียกตื่นก็ยังไม่ตื่นเห็นไหมเรียกสองครั้งสามครั้งก็ยังไม่ตื่นแต่นั่นแหละจิตมันหลับไหลเพราะจิตนั้นไม่มีสตินะเราคิดดูว่าคนที่มีสติเนี่ยมันจะตื่นนอนตรงต่อเวลาจะกินจะอยู่แล้วว่ามีชีวิตตรงต่อเวลาคนที่มีสติคนที่ขาดสตินั่นจะเป็นคนที่ตื่นนอนไม่ตรงต่อเวลาจะกินทุกอย่างไม่ตรงต่อเวลาไม่ทำหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงต่อเวลาเราพิจารณาแล้วว่าคนที่ขาดสตินั้นไม่ตรงต่อเวลาไม่เป็นไปตามการเวลาที่กำหนดเวลากันไว้

0: station are.
1: เป็นสมาชิกเกิร์ลบอยคลับกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Girl Boy House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Girl Boy House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดว

0: FM ร่มธรรมร่มใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
0: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
1: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
2: เชื่อมั่นในความดี
1: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
0: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้าย
1: ทำดี
0: ด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้ายเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass FM เชื่อมั่นในความดี
0: พจน์บทหนึ่ง
1: สอนว่าก
0: รรมที่เป็นบาปเมื่อมันยังไม่ให้ผลตราบใดคนพาลย่อมสำคัญซึ่งกรรมที่เป็นบาปนั้นปานดังสิ่งที่มีรสหวานเช่นน้ำผึ้งเป็นต้นตราบนั้นถ้ากรรมซึ่งเป็นบาปนั้นมันให้ผลได้เห็นประจักษ์คราวใดคนพาลผู้ทำกรรมเป็นบาปก็จะได้ถึงความทุกข์ไม่เหลือในคราวนั้น

0: คนคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการไม่คบคนพาลทั้งหลาย1การคบแต่ผู้รู้บัณฑิตทั้งหลาย1การบูชาบุคคลที่ควรบูชา1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
0: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
1: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวิมุตติอายตนะ

0: ำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
1: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์พระเอตทัคคะอรหันตเถรี13พระองค์

0: ุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเกิดและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะวันนี้ขออัญเชิญพระพุทธพจน์บทหนึ่งมาฝากกันหนทางสู่ความเจริญกุศลกรรมบท10ความว่าจุนทะความสะอาดทางกายมี3อย่างความสะอาดทางวาจามี4อย่างความสะอาดทางใจมี3อย่างจุนทะความสะอาดทางกายมี3อย่างและการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงเว้นขาดจากปาณาติบาตและการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้และการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามจุนทะความสะอาดทางวาจามี4อย่างคือละมุสาวาทะเว้นขาดจากการมุสาวาทะละคำส่อเสียดเว้นขาดจากการส่อเสียดละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบละคำพูดเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำพูดเพ้อเจ้อจุนทะความสะอาดทางใจมี3อย่างคือเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌาคือเป็นผู้ไม่โลภในทรัพย์ของผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจอันไม่ประทุษร้ายเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิมีทัศนะไม่วิปริตจุนทะเหล่านี้แลเรียกว่ากุศลกรรมบท10คุณผู้ฟังคะและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้น้อมนำและพิจารณาหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาเป็นหลักใจในการดำเนินชีวิตต่อไปจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: เพราะนั้นมีนายฝรั่งคนหนึ่งมันตลกที่สุดเลยมีคนมาเล่านะจริงเปล่าไม่รู้แต่มีคนมาเล่าว่ามีฝรั่งคนหนึ่งปฏิบัติธรรมเนี่ยเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งแล้วเขาก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยอนาคามีฮะเขาเลยตรวจสอบเฮ้ยฉันนี่เป็นอนาคามีจริงหรือเปล่าว่าแล้วก็ไปเที่ยวโสเภณีฮะเจ๋งบงไหมคะมันจะเหลือเหรอมันจะเองจะอนาคามีอนาคแหมอะไรก็ตามอ่ะมีผู้หญิงมานอนกอดด้วยเนี่ยเป็นไงฮะผัสสะเกิดเข้าใจไหมนามรูปก่อนเนาะมีนามมีรูปก่อนเนาะมีรูปผู้หญิงอ่ะอิทธิภาวะรูปรูปผู้หญิงไม่ใช่รูปผู้ชายนะเธอรูปผู้หญิงมีหน้าอกมีสะโพกไม่เหมือนรูปผู้ชายเมื่อมีรูปปึ้งเข้าไปเนี่ยนามะเกิดไหมคะเวทนาสัญญากระตุกให้วิญญาณเกิดไหมคะอ้าวล่ะนามรูปเกิดก็วิญญาณเกิดเอ้าวิญญาณเกิดก็นามรูปเกิดพอวิญญาณเกิดนามรูปเกิดนามรูปเกิดก็อายตนะก็เกิดสิโอ้โหมีอายตนะละดวงตาของเธออุ้ยใบหูเธออุ้ยจมูกเธอโด่งอุ้ยริมฝีปากเธออุ้ยกายเธอนิ่มจะเหลือเลยอายตนะเกิดผัสสะเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดโอ้สัมผัสแบบนี้สุขจริงเลยสุขเวทนาเกิดตัณหาเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดอ้าวก็กอดรัดฟัดเวียงกันกลับมาหน้าเศร้าหน้าเหี่ยวมองผมนึกว่าผมบรรลุอนาคามีผมมาบรรลุแฮเอาเฮ็ดจังไรไม่บรรลุไปนอนกาโสเพณีก็ยังเกิดราคะอยู่แฮอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าบรรลุอรหัตผลไม่เห็นจะกลับมามีลูกมีเมียไม่เห็นจะกลับมามีผัสสะแล้วยังไม่พอตั้งวินัยกับภิกษุเคร่งครัดเป๊ะเลยทั้งภิกษุภิกษุณีฮะยืนคุยกับเพศตรงข้ามไม่ได้ใช่ไหมภิกษุณีซีเรียสกว่าอีกฮะภิกษุณีใดรู้อยู่ว่าผู้ชายคนนี้รักเราเอาขนมมาให้เราเนี่ยนะเคี้ยวอาหารกินอาหารที่เขาให้เนี่ยนะเรารู้นะแต่เราไม่รักเขานะเราไม่รักเขาเราสวยไงเราไม่รักเขาแต่เขาหลงรักเราเรารู้แต่เราอยากกินขนมไงเขาเอามาถวายเราถือว่าเราไม่รักนี่เราก็กินกลืน1คำอบัติ1ครั้งกลืน2คำอบัติ2ครั้งอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแล้วมีรายละเอียดอีกนะยังไม่ได้ดูรายละเอียดเนาะถ้าลงรายละเอียดอาจจะแบบขณะที่ขยับตัวเนี่ยนะฮะอาบัติทุกกฎเคลื่อนมือไปจับขนมเนี่ยอาบัติทุกกฎขนมเคลื่อนจากที่เข้าปากเคี้ยวกุ๊บกุ๊บ อบัตถุลใจอบัตตุ้ยอ้วนเลยนะถุลละถุโลอ้วนนะอบัตใหญ่เลยเนี่ยกลืนกึบอบัตสังขทิเศษใช่หรือเปล่าทุกขับออกจากหมู่เลยอะขนาดนั้นเนี่ยเพราะเรื่องเพศตรงข้ามเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ให้มานั่งพิสูจน์กันไม่ใช่ให้มาผัสสะดูเนี่ยเออตายดิแต่พุทธเจ้ากลับสั่งพระอานนท์ว่าไงคะก่อนจะปรินิพพานพระอานนท์บอกข้าพระองค์มีปัญหากับเรื่องเพศตรงข้ามนี่นะปวดหัวจริงๆไอ้นางมาตุคามนี่นะอายุ80แล้วน่ะอายุ80ยังมีปัญหาเลยฮะเพราะอะไรพระอานนท์เสียงเพราะรูปร่างงามบุคลิกดีผู้หญิงรุมมาตุ้มนะฮะสาวน้อยสาวใหญ่ฟังทำกันตาแป๊วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปฏิบัติยังไงกับมาตุคามดีอาจารย์นี่เห็นเรื่องราวในพระไตรปิฎกนั้นมันเป็นธรรมชาติมากๆเลยฮะอายุ80ก็80เถอะโสดาบันไงไม่ใช่อนาคามีอ่ะพุทธเจ้าบอกไม่จำเป็นอย่าเห็นนี่สเต็ปที่1เลยเราแอบชอบใครคนหนึ่งนะอย่าเห็นหน้ามันเลยอย่างเงี้ยแต่มันต้องเจอหน้ากันน่ะถ้าเห็นอย่าคุยด้วยสำรวมตาอย่าคุยด้วยก็มันมาถามอ่ะถ้าคุยด้วยต้องตั้งสติคุยไม่เกิน 4-5 คำ 6 คำอะไรเงี้ยนะและต้องมีคนอื่นรู้ความด้วยโอ้โหนี่คือสังวรเข้าใจหรือยังนี่คือสังวรวินัยนี่คือกระบวนการกำจัดกิเลสด้วยการป้องกันสุดยอดเพราะฉะนั้นความรู้ในปฏิจจสมุปบาทจึงต้องรู้ให้ชัดนะจำให้แม่นรู้ให้ชัดตามดูให้เห็นว่าเออวิญญาณไม่มีเวทนามันก็ไม่มีเวทนาไม่มีเนี่ยตัณหาก็ไม่มีวิญญาณไม่มีผัสสะก็ไม่มีผัสสะไม่มีเวทนาตัณหาก็ไม่มีอย่างเงี้ยวิญญาณไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีเนี่ยผัสสะเวทนาตัณหาก็ไม่มีนี่นะอย่างเงี้ยนั้นต้องเห็นอย่างนี้เพราะนั้นต้องรักษาความจริงอันนี้ไว้เหมือนรักษาเพชรรักษาทองเข้าใจไหมคะไม่ใช่ปล่อยใจเบ้อเบ้อบ้าเอาความรู้อะไรไม่รู้มาใส่เบ้อบ้าเบ้อบ้าไปอยู่เออเมื่อไหร่มันจะบรรลุนิพพานสัจจะอธิฐานโอต่อไปจาคะอธิฐานโอวิธีเช็ควิธีเช็คว่าเรารักษาความจริงนี้หรือไม่ก็คือเราต้องสละสิ่งหนึ่งใช่หรือเปล่าสมัยที่ไม่ได้ฟังธรรมโอ้โหเอาหมดไหมเอาหมดนะรูปเอาทั้งมัน28รูปนั้นตัวเอาเบิดอันไหนที่น่ารักน่าชื่นชมแล้วเอาเบิดเวทนาก็เอาสัญญาก็เอาสังขารก็เอาวิญญาณก็เอาแต่พอบรรลุอรหัตผลแล้วเนี่ยจาคะหมดเลยฮะคืนรูปสู่ที่อยู่เดิมของมันคืนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปสู่ความว่างเพราะเขามาจากความว่างจริงไหมเวทนานี่มันไม่มีอยู่เดิมนะฮะจริงป่ะยังไม่เกิดนะเวทนายังไม่เกิดเนี่ยแต่พอเสียงด่าเข้าหูเท่านั้นนะทุกเกิดเลยโทมนัสเกิดเลยควาบจริงไหมเมื่อกี้ยังไม่โทมนัสนะนะยังไม่โทมนัสแต่พออาจารย์ด่าเท่านั้นนะโทมนัสปึ้งกระโดดเกาะหัวใจปึ๊กเสียใจอาจารย์ดุนู่นขึ้นไปเลยกลับไปสู่ความว่างซะไปอย่างนี้จาคาอธิฐานโนจึงหมายถึงการละสิ่งที่มันยึดไม่ได้อะใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดปั๊บดับเกิดปั๊บดับแต่ชอบยึดไหมคะชอบ
3: จานหนูไม่สบายอยู่
2: เนี่ยเห็นทุกขเวทนาเป็นหนูเลยป้าตัวใหญ่เหลือเกินเนาะไปทำงานหน่อยทำไม่ได้จานจานไม่ใช่หนูจานไม่รู้หนูป่วยขนาดไหนอะไรเงี้ยนี่มันยึดเป็นของฉันยึดเป็นฉันแต่พระอรหันต์นะฮะเคยทำให้ภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยเกือบหัวใจวายตายเนาะคือภิกษุรูปนี้ไม่เจียมตัวไงภิกษุรูปหนึ่งไม่รู้ว่าภิกษุรูปนี้เป็นพระอรหันต์ไม่รู้ไงทีนี้ภิกษุที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเกิดทุกขเวทนาฮะคือลมในลำไส้มันนึกออกฮะคือตอนนั้นท่านกำลังจะมรณภาพท่านกำลังจะดับขันธ์ปรินิพพานอยู่ละทีนี้มันเจ็บมากเข้าใจไหมฮะคือลมมันปั่นเนี่ยท่านก็บิดตัวตามท่านก็บิดตัวไปตามความเจ็บคือเพื่อที่จะลดความเจ็บลงอ่ะเข้าใจหรือยังคือพอมันท่านก็ปรับตัวไปปรับตัวมาไงเนาะส่วนพิสุปุถุชนอีกคนนึงมันไม่รู้เรื่องมันอวดฉลาดไงก็เดินไปท่านขันติก ขันติทีละสลังกาโลขันติตะมันก็ไม่สอนว่าละหันไงว่าความอดทนเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกนะท่านนี่พระละหันก็ไม่อยากให้ภิกษุรูปนี้โกรธเพราะถ้าเขาโกรธเขาจะตกนรกเข้าใจไหมก็เพื่อให้เขาสบายใจพระอรหันต์ก็นอนนิ่งเลยไส้แตกเลยฮะคือมันโป่งขึ้นโป่งขึ้นโป่งขึ้นโปะแล้วท่านก็ถามว่าอดทนขนาดนี้พอไหมท่านและท่านก็ดับขันปรินิพพานอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเพราะนั้นพวกเธออย่าไปอวดฉลาดพระอรหันต์ท่านจะรู้ของท่านนะฮะว่าท่านจะปรับตัวขนาดไหนเพื่อบรรเทาเวทนาเพราะท่านรู้จักเวทนาดีแล้วท่านก็รักษาตัวท่านได้อย่าจุ้นจ้านมากเข้าใจไหมบางทีเราจุ้นจ้านกับพระอรหันต์มากเราฆ่าพระอรหันต์ได้ไหมคะท่านชั้นนี้ท่านชั้นนี้ท่านอย่าชั้นนี้ท่านหยุดนั่นว้าวอะไรเงี้ยบางทีท่านไม่อยากให้เราโกรธเนี่ยท่านก็อาจจะทำตามแต่เราอาจจะเจ๊งก็ได้เพราะนั้นอย่ายุ่งมากนะคะเราไม่รู้ใครเป็นอรหันต์เนี่ยยุ่งเลยจริงไหมคะเราก็เฝ้าดูกันไปอยากรู้ใครเป็นอรหันต์นะเฝ้าดูวิถีชีวิตนะฮะ The Way of Life นี่แหละแต่เราดูวิถีชีวิตนี่แหละกิเลสไม่ต้องกลัวหรอกมันต้องแหลมออกมาตัวหนึ่งจริงไหมแต่สำคัญนะฮะอยากรู้ปัญญาต้องสนทนาแต่ต้องใช้เวลานานนะเข้าใจหรือยังเราจะรู้จากปัญญาเขาเราต้องมีปัญญาเราจะมีปัญญาเราต้องเรียนจริงเปล่าปัญญาแปลว่ารู้ทั่วปัญญาแปลว่ารู้ชัดปัญญาแปลว่ารู้หมดคุณจะรู้หมดโดยคุณไม่เรียนหมดได้ไงคุณต้องเรียนหมดคุณถึงจะรู้หมดจริงเปล่าเพราะนั้นคุณจะไปเช็คเรื่องอภิธรรมใครคุณต้องเรียนอภิธรรมให้จบก่อนดิเรียนไม่จบอย่าไปเช็คเด้ออย่าคุณจะเช็คพระสูตรนั้นพระสูตรนี้คุณก็ไปเรียนให้หมดก่อนดิคุณจะรู้เรื่องนิพพานคุณก็ต้องไปเรียนเรื่องนิพพานให้ดีและปฏิบัติเรื่องนิพพานแทงทะลุให้ได้ก่อนดิอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังเนาะจาคาอธิฐานโนหมายถึงอะไรคะสละอะไรคือสมัยที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลเนี่ยเอาไหมสมัยที่ยังไม่ได้ฟังธรรมแบบว่างั้นเถอะสมัยที่ยังไม่บรรลุอรหันต์ไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยมันน่าเอาไปหมดเนาะอันนี้ก็น่าเอาอันนี้ก็ยี่ห้อแพงอันนี้ก็ราคาแพงเอาหมดอะแต่เมื่อมาเห็นความจริงว่าเฮ้ยมันเกิดแล้วมันดับมันเอาได้หรือไม่ได้เอาวิญญาณเกิดแล้ววิญญาณดับจริงหรือเปล่าเอามันจริงแฮะเอาเวทนาสัญญาสังขารอาศัยวิญญาณเกิดดับไปพร้อมวิญญาณเอาแต่บางทีเราไม่เห็นได้แต่เรียนสมัยก่อนเราเรียนใช่ไหมคะว่าจิตเกิดและจิตก็ดับเวทนาเกิดและเวทนาก็ดับเนี่ยเราเรียนใช่ไหมแล้วเรายังไปเรียนจนถึงมหาปัฏฐานนะเราเรียนจนจบมหาเอกนะอภิธรรมมหาเอกเนี่ยเราเรียนจบหมดเลยว่ามันมีนัตถิปัจจัยนะก็คือจิตเนี่ยเกิดแล้วต้องดับไม่เหลือเลยใช่ไหมนัตถิปัจจัยจิตอีกดวงนึงจึงจะเกิดได้อย่างเงี้ยเจตสิกก็เหมือนกันเกิดแล้วดับไม่เหลือเลยเจตสิกชุดใหม่จริงจะเกิดได้เราก็เรียนมาอย่างนั้นแหละแต่เราไม่เคยตามดูเราก็เลยไม่เห็นแต่เมื่อเรามาตามดูมันจริงไหมคะเออมันไม่เหลือจริงๆแฮะน้อปวดเข่าเมื่อ10ขวบอะหาเจอไหมคะแล้วจะไปหาเจอไงมันลืมแล้วอะปวดเข่าปวดเข่าแล้วเมื่อ10ขวบด้วยนี่ปาดมันปวดขนาดไหนลืมเบิดจริงป่ะงั้นเจ็บใจเมื่อตอน7ขวบโอ้โหมันเจ็บใจขนาดไหนจำไม่ได้วันหนึ่งมันเจ็บใจตั้งหลายรอบไปตอน7ขวบเนี่ยนะเพราะมันขี้โกรธเพราะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเกิดแล้วดับไม่เหลือจริงๆเห็นไม่เห็นเห็นจริงๆว่ามันดับไม่เหลือแล้วรูปล่ะคะอาจารย์อ้าวรูปมันอาศัยวิญญาณจริงไหมวิญญาณไปรู้รูปจึงปรากฏวิญญาณดับรูปดับอ้าวสรุปแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับหมดมันยึดอะไรได้หรือไม่ได้ก็เลยจำเป็นต้องจาคะไหมคะเราเลยต้องจาคะแบบผู้ดีตีนแดงแต่แข่งตีนเดินหน่อยคือทำเป็นก็เลยทำเป็นจาคะแท้ที่จริงพยายามยึดมาหน้ามืดใช่ไหมเราพยายามยึดความสวยความสาวคุณนันวิสานี่ยึดหน้ามืดเลยจริงป่ะสมัยเป็นชาวบ้านเนี่ยจะทำยังไงให้หน้าตึงใช่ไหมท่านที่สอนอภิธรรมนี่แหละนะฮะสอนอภิธรรมไปเข้ามาโฆษณาขายครีมอะไรที่ทำให้ลบรอยย่นบนใบหน้าก็เอาฮะเขาทำให้ดูสาวขึ้นดูสวยมันพยายามยืดความสาวไว้ให้นานที่สุดอะจริงไม่จริงอะอันนี้พูดกันตรงๆนะมันยืดฮะแต่ผลปรากฏมันแก่ลงมันยืดไม่ได้เฮ้ยอย่างเงี้ยมันยืดรูปไว้ก็ไม่ได้เข้าใจหรือยังเพราะนั้นจาคาอธิฐานโนจาคาอธิฐานโนก็คือการสละ ละอุปธิอาจารย์แล้วอุปธิมันคืออะไรอาจารย์ถ้าไปดูในพระไตรปิฎกที่เป็นพระสูตรนะฮะอุปธิปรากฏอยู่ในสมัสสูตรสมัสสูตรนะฮะสังยุตตนิกายนิทานวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่16ขีดเส้นใต้26นะคะพระสูตรนี้ชื่อว่าสมัสนะสูตรก็ไปเปิดดูเนาะว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าทุกมีประการต่างๆคือชาติปิฎกขอจะรอปิฎกนึกออกไหมคือชาติเป็นทุกข์ใช่ไหมชราเป็นทุกข์ทีนี้ทุกมีประการต่างๆว่าโดยย่อแล้วคืออะไรคะว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ห่อเป็นตัวทุกข์เห็นไหมว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ห่อเป็นตัวทุกข์เห็นไหมแต่อะไรเป็นเหตุของทุกนี้อะไรเป็นแดนเกิดของทุกนี้อะไรเป็นเหตุเกิดของทุกนี้อะไรเป็นสุทธิโยอะไรเป็นปัพพโวอะไรเป็นชาติอะไรเป็นเหตุอย่างเงี้ยถามถึง4อย่างเหตุสุทธิโยปัพพโวชาติของความทุกนี้พุทธเจ้าตรัสว่าอุปธิพระนั้นอาจารย์ก็ตีขลุ่มไปเลยคือใช้สมการง่ายๆว่าเพราะฉะนั้นอุปธิหมายถึงอุปทานหนึ่งชาติหนึ่งชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหมดเลยอุปธิคือกองทุกทั้งมวลเลยแต่ถ้าไปดูในอรรถกถาจารย์เนี่ยนะฮะในอรรถกถาเนี่ยอุปธิจะหมายถึงกามูปธินะก็คืออุปธิคือกามกิเลสูปธิอุปธิคือกิเลสขันธูปธิอุปธิคือขันธ์5แล้วก็อภิสังขารูหรืออภิสังขาเรไม่รู้ละปฏิอภิสังขารูปฏิก็คืออุปฏิคืออภิสังขารอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดเนาะแต่จําไว้เลยว่าความสละเนี่ยเอากันง่ายๆเนี่ยยึดอะไรอยู่เองก็ทุกอันนั่นแหละจบแค่นี้แหละนะก็คือสละหมดพระอรหันต์ละทุกสิ่งเพราะเห็นความจริงว่ารูปไม่ใช่ของฉันและฉันไม่ได้เป็นรูปและรูปข้างนอกไม่ได้เป็นอัตตาของฉันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ของฉันและฉันก็ไม่ได้เป็นเวทนาฉันก็ไม่ได้เป็นสัญญาฉันก็ไม่ได้เป็นสังขารฉันก็ไม่ได้เป็นวิญญาณและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ได้เป็นอัตตาของฉันอย่างนี้นะคะพระอรหันต์ที่เป็นพระอรหันต์จริงๆเนี่ยจึงละหมดเลยแต่ถ้ายังไม่บรรลุอรหันต์ก็ยึดหน่อยขอยึดนี่ไว้หน่อยขอยึดนี่ไว้หน่อยเพราะนั้นพระอรหันต์ไปไหนเบาไหมคะเบานะฮะพระอรหันต์ไปไหนต้องพกแล็ปท็อปไหมไม่ต้องพกต้องพบไอโฟนไหมไอโฟนไอแพดไม่จำเป็นเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องประจบสพใครไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาสิ่งใดสบายไหมคะชีวิตประหลาดสบายดีไหมอาจารย์ว่าโอ้มันเป็นชีวิตไอดอลนะเนี่ยเนาะสบายจริงๆต้องพกชีตไหมคะไม่ต้องพกต้องพกตำราเล่มไหนไหมคะมันช่างเป็นชีวิตที่น่าเป็นเลยเนี่ยเออหน้าตามรอยเนาะตามรอยพระอรหันต์ดีกว่านะสละทุกสิ่งอาจารย์ถ้าอย่างนั้นหนูก็สละแล้วเด้อหนูมาบวชเมื่อวานนี่เองอาจารย์หนูจะไม่เรียนบาลีหนูจะไม่เรียนอภิธรรมหนูจะไม่ปฏิบัติหนูจะไม่หนูจะสละละทุกสิ่งแล้วเธอจะไปไหนฤดูนี่ก็ฤดูหนาวหนูเขาไปนอนคุมปงหลับปุ๋ยต่อเฮ้ยไม่ถูกแล้วต้องเป็นไปตามขั้นตามตอนเธอพระเจ้าตรัสว่าไม่มีใครบรรลุอรหันต์เพียงสเต็ปเดียวไม่ใช่บวชปุ๊บวันนี้ฟังธรรมปุ๊บบรรลุอรหันต์ปุ๊บนั่นต้องสะสมบุญญาบารมีมาหลายชาติแล้วเธอต้องศึกษาไปตามลำดับก่อนเด้อลงมือกระทำไปตามลำดับก่อนเด้อแล้วได้รับผลไปตามลำดับบรรลุโสดาบันบรรลุสกทาบรรลุอนาคาบรรลุอรหันต์เช็คจากวิถีชีวิตเช็คจากการกระทบอารมณ์ว่าเวลาทำงานร่วมกันอยู่ร่วมกันกับสังฆะเป็นจังไดอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังนะคะจาคาอธิธโนชัดเจนนะจงตั้งจิตอธิษฐานที่จะสละละทุกสิ่งคืนสู่ที่เดิมเขาเข้ามาจากไหนคืนไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาจากความว่าแต่เกิดจากเหตุปัจจัยเยอะเลยเหตุปัจจัยให้เกิดวิญญาณคืออะไรประสาทตากับแสงสีกระทบปังวิญญาณเกิดบ้าไรสาระคืนไปอย่างนี้เอาต่อไปข้อที่4อุปสมะอธิษฐานเรื่องนี้พุทธเจ้าให้สิกขินะศึกษาความอุปสมะศึกษาความสงบที่มั่นคงคำว่าสิกขินะฮะ ม่ใช่สิกขิไม่ใช่สิกขิไม่ใช่การศึกษาในอดีตและไม่ใช่สิกติไม่ใช่อนาคตสิกติ at the present time เป็นเวลาปัจจุบันที่คุณต้องศึกษาปัจจุบันแท้แท้ศึกษาอย่างไรวิธีศึกษามี15วิธีเอาเลยว่าไปเลยเมื่อนึกถึงสิกขา3ก็เรียกว่ากำลัง
3: ศึ
2: กษาในสิกขา3สิกขา3มีอะไรคะอธิศีลสิกขา
3: อธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาน
2: ี่คือสิก
3: ขา3
2: แต่เราไม่ได้มาเรียนสิกขา3เนี่ยอาจารย์ในอธิษฐานนี่ค่อยเรียนแค่อุปสมะโอ้ง่ายเลยหรือข้อเดียวสมะแปลว่าสงบอุปมั่
3: นคง
2: มั่นคงเพราะนั้นอุปสมะสงบยังมั่นคงก็คือต้องไม่มีโลภะเลยโทสะเลยโมหะเลยสงบอย่างมั่นคงไม่เห็นจะยากอาจารย์ทำไงอาจารย์ก็ให้กุศลเกิดพอกุศลเกิดแล้วอกุศลไม่เกิดอยู่แล้วง่ายไหมคะง่ายเพราะอะไรเขาเป็นของทำไมคะยุคคณัตถะเขาเป็นของคู่กันกุศลกับอกุศลเขาเป็นของคู่กันนะเพราะอะไรถึงเป็นของคู่กันอาจารย์เขาไม่ล่วงเลยกันเพราะอะไรเขาถึงไม่ล่วงเลยกันอาจารย์เพราะเขาเป็นของคู่กันเขาเป็นธรรมะที่คู่กันเขาจึงไม่ล่วงเลยกันเขามีสองเท่านั้นค่ะหนูไม่เข้าใจอาจารย์เอาก็ถ้ามันล่วงเลยกันมันจะเป็นคู่ได้ไงล่ะเช่นเหล็กสองแท่งเอามาวางเคียงคู่กันก็เรียกว่าเหล็กสองแท่งจริงไหมถูกไหมคะเขาไม่ล่วงเลยกันนะฮะแต่ถ้าเหล็กสองแท่งเอาเผาไฟให้ร้อนละอุจนกระทั่งเยิ้มเชื่อมติดกันไปเอามันจะเป็นคู่ได้ไงล่ะก็ในเมื่อมันล่วงเลยกันเสร็จแล้วเข้าใจหรือยังเพราะนั้นในขณะที่อกุศลเกิดที่จิตอะไรไม่ล่วงเลยกุศลไม่เกิดเลยเมื่อกุศลเกิดที่จิตอะไรไม่ล่วงเลยอกุศลไม่เกิดเลยเพราะนั้นการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้มันง่ายมากเลยแค่ให้เกิดกุศลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมหากิริยาจิตของพระอรหันต์จึงเหมือนมหากุศลเป๊ะเลยไม่เห็นจะยากใช่ไหมโสมนัสสากตังยานะสัมปยุตตังโสมนัสสากตังยานะวิปยุตตังอุเบขาสากตังก็ว่ากันไปจะโสมนัสได้ไหมเป็นพระอรหันต์มีสิทธิ์โสมนัสไหมคะได้ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ขึงเครียดนะไม่ยอมยิ้มเลยเนี่ยนะทำไมอ่ะรู้อรหันต์แล้วโอ้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะพระอรหันต์เขาไม่ได้ขึงตึงอุเบกขึงพระอรหันต์ไม่ใช่อย่างนั้นพระอรหันต์ก็มีโสมนัสได้แต่ไม่ใช่หัวล็อกกากากาเข็นฟัน32ซี่ไม่ใช่นะคะพระอรหันต์ก็อุเบกขาได้แต่ไม่ใช่ขึงหน้าตาดุดันนี่ไม่ใช่แต่พระอรหันต์มีมหากิริยาจิตซึ่งมีลักษณะของจิตเนี่ยเหมือนมหากุศลเลยนะคะคล้ายๆนะฮะแต่พอเข้าไปเช็คองค์ธรรมไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะอะไรวิรตี3ไม่มีนานวิรตีเจตสิก3ตัวไม่จำเป็นต้องเกิดในจิตพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์เว้นกิเลสแบบเป็นปกติเข้าใจไหมเป็นปกติแล้วไม่ต้องเกิดไม่ต้องมาเตะท่าวันนี้จะเว้นมิจฉาวาจาวันนี้จะต้องเว้นไอ้ขนมนี้สักหน่อยวันนี้ต้องไม่กินนมอะไรไม่ต้องพระอรหันต์สบายนะเจตสิก3ดวงนี้ไม่ต้องเกิดเลยออกไปไม่ต้องเกิดไม่ต้องยุ่งแต่มหากุศลประกอบด้วยเจตสิก38ดวง possible you can นะ38ตัวนี้สามารถเกิดได้แต่พอมาถึงมหากิริยาลบซะ3เหลือ35เนี่ยพวกนี้เรียนสัมปโยโคใช่ไหมคะนั่นไปโน่นพอกลับมาใหม่ผลไม่ได้เรียนอภิธรรมมึนคือชี้ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าละเอียดมากเวลาสอนอภิธรรมสามารถชี้แจงได้ว่าลักษณะของมหากิริยาจิตของพระอรหันต์เนี่ยมีเจตสิกสามารถเกิดได้เนี่ย35ดวงสุดยอดตัวเลขเป๊ะอีก3ดวงคือวิรตีคือหมายความไม่ต้องมานั่งงดเว้นจากกายกรรมชั่วไม่ต้องมานั่งงดเว้นจากวจีกรรมชั่วไม่ต้องมานั่งเจตตั้งเจตนางดเว้นจากอาชีพชั่วไม่ต้องเลยเพราะท่านสมุจเฉทะคือขาดกระเด็นหมดแล้วไม่เกิดอีกเลยเพราะนั้นชีวิตพระอรหันต์จึงสบายมั้ยคะมันสบายตรงไหนคะ 1. ไม่ถูกย้อมติดวิราคะชีวิตพระอรหันต์วิราคะฮะไม่ถูกย้อมอีกต่อไปเพราะนั้นวิถีชีวิตของนักบวชจึงไม่มีการย้อมยั่วย้อมนะฮะไม่เอาอะไรห้องเธอน่ะของเต็มไปหมดเลยนั่นน่ะถูกย้อมแล้วนั่นน่ะเห็นอะไรก็จะเอาเห็นอะไรก็จะเอา 2. พระอรหันต์ไม่ประกอบฮะไม่ผัวพันนัวเนียเข้าใจไหมไม่ติดคนโน้นไม่เอาคนโน้นมาติดวิสังโยคายะพลากออกใช่ไหมวิราคายะวิสังโยคายะอปิชตายะและอะไรอีกมักน้อยสันโดษ แล้วก็นั้นด้วยอัปปัจจยายะคือไม่เป็นปัจจัยคือไม่มีอวิชชาเป็นปัจจัยอีกต่อไปเพราะเรื่องปัจจัยเนี่ยอยู่ในปฏิจจสมุปบาทจริงไหมอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณังเนี่ยนะสำหรับพระอรหันต์นะฮะอัปปัจจยายะไม่มีปัจจัยอีกต่อไปคือไม่มีอวิชชาเป็นปัจจัยอีกต่อไปแล้วก็ชีวิตของพระอรหันต์เนี่ยมักน้อยเอานิดเดียวสันโดษมีความสุขสันโดษตัวนี้แปลว่าความสุขนะฮะพวกเราอย่าไปเข้าใจเป็นอย่างอื่นนะสันตุถีนะตุสธาตุคือความยินดีสังแปลว่าด้วยดีเพราะนั้นสันโดษแปลว่ายินดีด้วยดีไม่ใช่ยินดีด้วยชั่วนะยินดีด้วยความดีเนี่ยยินดีด้วยดียินดีด้วยมหากิริยาจิตนะคะแล้วก็ชีวิตของพระอรหันต์วิเวกชีวิตของพระอรหันต์ไม่คลุกคลีฮะไม่คลุกคลีที่ทำให้เกิดอกุศลนะถ้าคลุกคลีแล้วเกิดกุศลเนี่ยพระอรหันต์ก็คลุกคลีให้เกิดกุศลแต่ไม่เรียกว่าคลุกคลีนะคะพระอรหันต์มีชีวิตที่ดูเหมือนกับต้องปรารภความเพียรแต่ไม่ต้องเป็นปกติของพระอรหันต์ที่ฉันน้อยนอนน้อยอะไรอยู่เป็นปกตินะคะและชีวิตของพระอรหันต์เลี้ยงง่ายเข้าใจไหมเพราะนั้นลักษณะธรรมวินัย8ข้อเนี่ยเป็นลักษณะที่เราจะเอามาตรวจสอบในชีวิตของเราว่าคุณเดินตามรอยพระอรหันต์รู้คืนเดินตามรอยปุถุชนเข้าใจหรือยังเนาะทีนี้เราจงมาศึกษาอุปสมะศึกษาชีวิตของพระอรหันต์ที่ท่านสงบอย่างมั่นคงแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยของพุทธเจ้าที่มีลักษณะ8ข้อเนี่ยฮะในใจเราจะนึกถึงอะไรล่ะอาวัชชันโตเรากำลังศึกษาเรื่องความสงบที่มั่นคงเราก็นึกถึงแต่ลักษณะธรรมวินัยของพุทธเจ้าว่ามีลักษณะ8อย่างนี้นะถ้าตรงข้าม8อย่างนี้ไม่ใช่นะนึกถึงความสงบที่มั่นคงรู้ความสงบที่มั่นคงอะไรอ่ะคือความสงบที่มั่นคงนิพพานคือความไม่มีอะไรเกี่ยวโยงหัวใจอีกต่อไปนี่คือความสงบที่มั่นคงความสงบที่มั่นคงที่สุดคือความสงบจากโลภะโทสะโมหะอันนี้เป็นการพูดกว้างๆถ้าคุณไม่รู้รายละเอียดของโลภะโทสะโมหะคุณอาจจะมีโลภะแล้วคุณก็คิดว่าคุณสงบโลภะสงบต่อหน้าอาจารย์รับหลังโลภะครอบงำใจอย่างนี้เรียกว่าสงบที่ไม่มั่นคงสงบให้มั่นคงทั้งต่อหน้าและรับหลังสงบให้มั่นคงทั้งหยาบกลางละเอียดไม่มีอาสวะใดๆในดวงใจเลยอย่างนี้จึงเป็นความสงบที่มั่นคงที่น่าศึกษาเอาละวันนี้เราได้อธิฐานธรรม4ไม่ประมาทความรู้ที่ชัดเจนตามรักษาความจริงอันประเสริฐยิ่งคือนิพพานคือความหลุดพ้นอันไม่กำเริบเสบสารความหลุดพ้นที่ไม่แปรปรวนนั่นน่ะเป็นความจริงที่ไม่เลอะเลือนสลัดคืนสิ่งที่มันยึดไม่ได้อ่ะขันห้ามันยึดไม่ได้อ่ะสลัดคืนเธอเสื่อมหมดเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเธอเมื่อวานนี้เราได้ฟังธรรมจากท่านสัทธาสิริภิกขุณีรูปไม่ใช่ของเธอเธอจงละรูปนั้นเสียรูปนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขเห็นไหมอยากมีความสุขไหมล่ะอยากทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลกไหมล่ะจงสละรูปซึ่งไม่ใช่ของเธอสละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะอุปสมะอธิฐานโนจงศึกษาความสงบที่มั่นคงที่สุดคือพระนิพพานคือความสงบโลภะโทสะโมหะทั้งหมดสงบกิเลสทั้งหมดไม่ใช่แค่นั่งหลับตาเพราะนั่งหลับตาอาจจะไม่สงบแต่ต้องสงบโลภะโทสะโมหะจริงๆเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นที่เรามาบวชนี่เพราะอะไรคะเนี่ยเพราะเราโดนกิเลสจู่โจมหัวใจเราเป็นประจำใช่ไม่ใช่แล้วสังขารขันธ์ฝ่ายดีก็ขึ้นมาต่อสู้ใช่ไม่ใช่มันต่อสู้ในระดับความคิดใช่ไม่ใช่ในกาปูกลิ้งเราอยู่บ้านนะกลิ้งความคิดมันต่อสู้อะไรแล้วก็ยื่นมือไปกดตึ๊บเขาตึ๊บเสียความคิดมันต่อสู้นะลูกดีไม่ลูกดีความคิดฝ่ายดีว่าลูกเหอะลูกเหอะแต่ความคิดฝ่ายชั่วว่าไงเมื่อคืนกลับดึกไปหน่อยแล้วก็คัดจมูกเล็กน้อยถ้าคืนลูกตอนนี้อาจจะเป็นหวัดเพิ่มคืนโอ้โหไอ้ฝ่ายชั่วมันมาเป็นกองทัพใหญ่มันมาเป็นแสนแสนคนเลยแต่กองทัพฝ่ายดีมาเท่าไหร่มาหมื่นเดียวมาถึงก็บอกเตือนเดี๋ยวนี้นะเราตั้งใจว่าเราจะต้องเตือนไปทำวัดเช้า อนตีสี่ไงตีสี่นี่ก็สายแล้วนะถ้าไปนอนวัดเนี่ยเขาตื่นตีสามครึ่งนะลุกเดี๋ยวนี้กิเลนว่าไงมันมาตั้งแสนนะเอาไว้ก่อนยังอีกนานจะไปบวชน่ะตอนนี้ก็ขอเลทสักวันนึงเธออย่างเงี้ยจริงไหมคือมันจะเกิดการต่อสู้ในระดับความคิดแต่บางทีความคิดชนะไหมคะความคิดไฟดีชนะนะครับปึ้งลุกขึ้นเลยครับซึบลุกขึ้นทันทีแล้วก้มลงกราบรองสมองสมโดกราบปุ๊บเสร็จแล้วมันก็มูบลงไปฮะเกิดการต่อสู้ระหว่างร่างกายอีกคือร่างกายตัวหนึ่งก็มีความคิดว่าลุกขึ้นกราบครั้งที่สองแต่ร่างกายอีกส่วนหนึ่งอันท่านี้มันสบายขนาดเลยวะเฮ้ยพอกราบเสร็จนี่มันมูบกูบลงไปเนี่ยนะฮะตูดโด่งขึ้นมาแล้วเอาหัวจิ้มลงไปนะเป็นไงกายวิญญาณเสนอหน้าเลยใช่ไหมกายวิญญาณกิ้วขึ้นมาผัสสะแบบนี้มีความสูงมากเลยท่านผู้เจริญมโนวิญญาณเปลี่ยนเลยไหมคะเห็นไหมฮะมโนเมื่อกี้อุตส่าห์ชนะนอนสู้กันเนี่ยนอนรับความคิดสู้กันแทบตายความคิดชนะแต่พอกายวิญญาณเสนอนะธรรมรมแปลเปลี่ยนไปตามวิญญาณทางกายเพราะเป็นปัญจทวารวิถีไม่ใช่มโนทวารวิถีเสียแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะว่าความคิดมันก็พึ่งไม่ได้เมื่อกี้อุตส่าห์คิดตัดสินใจแล้วนะว่าลุกเราก็อุตส่าห์ลุกมาแล้วเสร็จตั้งแต่พระพุทธเจ้าเลยอะไม่ถึงพระธรรมอะเสร็จแล้ววิญญาณทางกายที่แข้งที่ขาก็บอกว่าเหยียดไปข้างหลังหน่อยเถอะหมอเขาบอกว่าการนอนคว่ำนั่นข้อมูลอย่างอื่นไหลมาทางธรรมลมเฮ้อเมื่อกี้รับทางกายวิญญาณดีๆปัญจทวารกลายเป็นมโนทวารอีกละความจำมันโผล่ขึ้นมาว่าหมอเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยส่วนมากไม่ยอมนอนคว่ำถ้าเรานอนคว่ำซะบ้างเนี่ยนะฮะมันจะทำให้อวัยวะในตัวเราเนี่ยพลิกลุกลงพอเราคว่ำลงเนี่ยโลกของเราก็จะเข้ามาดึงดูดก็จะเกิดการฮีลลิ่งโอ้โหเมาในความรู้อีกแล้วปัญญาอธิษฐานโนไฮแซบหมดเลยนะเมาในความรู้ทำไมแม่นแล้ววันนี้เรานอนคว่ำสัก5นาทีว่าแล้วก็เหยียดขาตุ้มไปข้างหลังก็เกิดการนอนคว่ำได้สนิทแนบเนียนแล้วก็หัวกวัดลงไปนอนคว่ำสัก5นาที6โมงเช้าพระอาทิตย์ส่องหัวเรียบร้อยว้าเพราะนั้นเราเป็นชาวบ้านเราจึงแพ้กิเลสบ่อยไหมคะเราจึงต้องสมสารมาบวชอยู่ที่วัดใช่หรือไม่ใช่แล้วเพราะนั้นเมื่อมาอยู่วัดจงอย่างงอแงกับกฎกติกากฎกติกาบอกเวลานี้ทำอย่างนี้เวลานี้ทำอย่างนี้คุณมาบวชใหม่ทำตามกติกาอย่าเบี้ยวฮะถ้าคุณเริ่มเบี้ยวแสดงว่าคุณน่ะไม่อุปสมาอธิษฐานโนคุณอยากจะเป็นผู้สงบอย่างมั่นคงไม่ใช่หรือกิเลสตัวไหนมันมาวอแวกเตะมันออกไปถีบมันออกไปด้วยกุศลจิตเพราะสังสองนี้เป็นยุคคณัตถะเขาเป็นคู่กันกุศลและอกุศลเป็นคู่กันเพราะเขาไม่ล่วงเลยกันไม่มีสิทธิ์เลยที่เขาไม่ล่วงเลยกันก็เพราะเขาเป็นคู่กันนะคะถ้าล่วงเลยไม่ใช่คู่แล้วมันเชื่อมแล้วเป็นหนึ่งแล้วเอาละนะวันนี้ได้อธิษฐานครับอาจารย์ตั้งใจจะสอนเธอนิดเดียวเองตั้งใจจะสอนเธอนิดเดียวแต่หน้าตาเธอมันไม่รู้เรื่องเลยอะพูดสั้นมันไม่เข้าใจถ้าพูดยาวทำให้ท่านเวียนหัวก็ขออภัยช่วยไม่ได้จำเป็นต้องพูดยาวสรุปสั้นที่สุดคือไม่ประมาทไม่มัวเมาในความรู้ชัดรู้ทั่วด้วยการชัดเจนว่าพระนิพพานเป็นความรู้อันประเสริฐสูงสุดฮะใส่ใจแต่เรื่องความรู้อันนี้พอแล้วว่าทำยังไงจะให้ใจเราไม่มีกิเลสเกี่ยวข้องเข้าใจไหมฮะจงเชื่อมั่นเถอะว่าความรู้อันนี้แหละเป็นความรู้ที่ประเสริฐที่สุดจงอย่าไปมัวเมาในความรู้อื่นๆอีกอย่ามัวเมาไปทั่วปะมาทะเมาไปทั่วอย่างเงี้ยอะไรบวชแล้วอยากรู้ไปหมดเดี๋ยวก็เข้าอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวก็หนีเดี๋ยวก็โน่อะไรจุ้งอะไรน่ะฟุ้งซ่านจังเลยน่ะเอาต่อไปสอดรู้สอดเห็นเข้าใจไหมพวกที่เมาความรู้เป็นผู้สอดรู้สอดเห็นชอบเปิดดูรูปนั่นดูรูปนี่พวกนี้ฮะเมาในความรู้นึกว่าตัวเองมีความรู้โอ้โหตูละปริญญาเอกกี่ใบเนี่ยรู้หรือเปล่าตูละมีความรู้ในไอทีแค่ไหนพวกนี้ครับเมาไม่ใช่เมาธรรมดานะเมาไปทั่วฮะพวกเธอนึกภาพคนเมาคนหนึ่งเมาเหล้าแล้วก็หลับไปมันยังไม่เดือดร้อนนะแต่อีกคนนึงเมาไปทั่วบ้านเนาะเซไปบ้านโน้นไปคุยไปชกคนโน้นที่บ้านโน้นไปไอเนี่ยเขาเรียกเมาไปทั่วเพราะในพวกนี้สอดรู้สอดเห็นแอบดูนั่นแอบดูนี่แล้วก็ดูโน้นดูนี่ไม่รู้จักจบเพราะเมาในความรู้ฮะจงรู้แต่นิพพานอย่างเดียวพอจะทำยังไงให้หัวใจไม่มีกิเลสมาเกี่ยวโยงอย่างนี้ปั ัญญาอธิฐานโนคืออย่างนี้ตั้งจิตกับพระนิพพานอย่างนี้สัจจะอธิฐานโนหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดอย่างเนี้ยถ้าหลุดแล้วไม่กลับมาติดนั่นน่ะเป็นความจริงอันประเสริฐแต่ถ้าหลุดๆติดๆต้องหลุดพ้นชนิดเที่ยงเลยไม่เปลี่ยนแปลงหลุดพ้นจากโลภโกรธหลงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้จึงจะเป็นสัจจะอธิฐานโนความหลุดพ้นนั้นเป็นความจริงที่ไม่เลอะเลือนฮะไม่แปรปรวนแล้วความจริงอย่างอื่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ความจริงคือบรรลุอรหัตผลแล้วเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนกิเลสไม่มารบกวนอีกเอาต่อไปจาคาอธิฐานโนเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วละทุกสิ่งได้เลยละกิเลสหมดเลยฮะละอกุศลหมดเลยก็จะไม่ยากอะไรอ่ะละอกุศลหมดเลยจะไปยากอะไรให้จิตเกิดเกิดมันทำไมแค่กุศลเนี่ยเกิดมหากิริยามันก็ลักษณะเหมือนกันไงแต่ไม่ต้องมานั่งวิรตีไงคือไม่ต้องมานั่งเว้นปกติไม่ฆ่าสัตว์อยู่แล้วค่ะไม่ลักทรัพย์อยู่แล้วค่ะไม่หยิบฉวยเอาของที่เขาไม่อนุญาตค่ะไม่อยู่แล้วค่ะไม่ผิดศีลอยู่แล้วค่ะไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์ค่ะไม่คิดยังไม่คิดเลยค่ะเรื่องเซ็กซ์เนี่ยไม่คิดเลยค่ะไม่คิดเลยอย่างนี้นะวาจาเหรอคะเจตนางดเว้นเด็ดขาดเลยค่ะเรื่องโกหกส่อเสียจับใครเพื่อเจอไม่มีเจตนาจะทำอย่างนั้นเลยค่ะทำไปเพื่ออะไรไม่เห็นจะต้องทำอาชีพเหรอคะโอ้ถือศีลดีที่สุดค่ะเป็นอาชีพที่เลิศที่สุดละค่ะรักษาพระวินัย227ข้อรักษาพระวินัย300สุดยอดละค่ะเป็นอาชีพที่เลิศที่สุดแล้วเพราะนั้นวิรติ3ไม่จำเป็นทิ้งออกไปเจตสิกที่เหลือเกิดได้เลยมหากิริยาจิตนี่นะฮะเจตสิก35ดวงมาเกิดได้ฮะจะกรุณาได้ไหมคะบรรลุอรหัตผลแล้วเกิดกรุณาได้ไหมคะได้เกิดเมตตาได้ไหมคะได้เกิดมุทิตาได้เกิดอุเบกขาได้เกิดโอ้อนุโมทนาชื่นชมได้หมดนะฮะอโลภะอโทสะสบายสบายสบายเนาะแต่พระอรหันต์มักน้อยสันโดษนะจำไว้และพระอรหันต์ต้องเรียนอยู่ไหมคะอ้าวถ้าไม่รู้เรื่องก็เรียนได้พระอรหันต์ก็เรียนได้เพราะเป็นคันธธุระเป็นหน้าที่ที่พุทธเจ้าสั่งไว้ว่าเธอบวชแล้วเธอจงมีคันธธุระและวิปัสสนาธุระแต่พระอรหันต์เรียนเหมือนปุถุชนเรียนไหมคะไม่เหมือนฮะพระอรหันต์เรียนเพื่อสอนต่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปเพราะคำสั่งพุทธเจ้าบอกเธอต้องเรียนให้ถูกต้องแล้วมีบัณฑิตมาตักเตือนว่าเธอผิดเธอต้องไม่ดื้อด้านและเมื่อเธอรู้จริงเธอต้องกล้าสอนศาสนาพุทธเจ้าจึงดำรงอยู่ถ้าเธอรู้จริงแล้วเธอหนีเข้าป่าศาสนาตายไปกับเธอเธอรู้อะไรละเอียดละออเธอไม่พูดสอนนะศาสนาตายไปกับเธอนั่นแหละอาจารย์จึงเคารพท่านพระพรหมคุณาภรณ์มากเคารพมากเพราะอะไรอาจารย์เห็นท่านเป็นพระภิกษุที่โดดเด่นมากในการที่ต้องแก้ปัญหาให้กับสังคมตอบคำถามให้กับสังคมอาจารย์เชิดชูท่านมากตรงที่ท่านไม่กลัวตายคือท่านไม่กลัวว่าคนคนนี้จะเป็นศัตรูและจะมาไล่ฆ่าท่านอย่างโง่นี้คือพอมีคนมาถามท่านว่าเรื่องราวอย่างนี้จะมีความเห็นอย่างไรท่านก็ตอบกับนักข่าวไปนะว่าความรู้ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้ชี้แจงออกมาจนกระทั่งกลายเป็นหนังสือเป็นเล่มชี้แจงความจริงว่าเนี่ยคดีนี้เขาผิดอย่างนี้ภิกษุรูปนี้ท่านผิดอย่างนี้ภิกษุรูปนี้ท่านไม่กลัวจริงๆจันนับถือท่านนะนี่คือผู้ที่รักษาพระธรรมวินัยสาธุขอเคารพจริงๆผู้ที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลนี่มันจะกลัวอยู่ไหมคะกลัวนั่นกลัวนี่กลัวโน่นแต่จริงไม่ต้องกลัวความจริงคือความจริงสัจจาอธิฐานโนความจริงคือความจริงหลุดพ้นแล้วไม่มีคำว่าไม่หลุดพ้นเมื่อไม่เอาขันธ์ห้ามายึดถือเป็นตัวฉันจึงไม่มีฉันที่จะต้องปกป้องอีกต่อไปใครจะฆ่าใครจะทำลายใครจะอะไรก็ไม่เป็นไรถ้ามันมีกรรมในอดีตพระโมคคัลลานะยังโดนทุบจนกระดูกแหลกเราก็อาจจะถูกลดบทกลับไปกลับมาอยู่7รอบอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรแบนตัดแต่ติดถนนไปเลยอย่างเงี้ยนะก็มันทำชั่วมาเยอะนี่ทำชั่วมาเยอะก็ต้องเป็นไปชีวิตของพระอรหันต์จึงเป็นชีวิตสุดยอดเป็นชีวิตที่มีประโยชน์มากเป็นชีวิตที่สงบเป็นชีวิตที่เยือกเย็นเป็นชีวิตที่ไม่เบียดเบียนใครอาจารย์สังเกตท่านพระพรหมคุณาภรณ์ท่านแสดงธรรมเนี่ยท่านไม่กระทบกระทั่งใครท่านไม่ว่าใครด้วยจิตโทสะฮะคือไม่มีภาวะโทสะในน้ำเสียงของท่านในสีหน้าไม่มีมันห้ามมันซ่อนไม่อยู่หรอกนึกออกไหมซ่อนไม่อยู่ ถ้ามันมีนะไม่ต้องกลัวหรอกเพราะนั้นการเช็คอรหันต์ในตัวเองมันเช็คง่ายจะตายมันรำคาญนิดนึงก็ไม่ใช่อรหันต์แล้วอะสะดุ้งวิบนึงก็ไม่ใช่อรหันต์แล้วอะเช็คง่ายตายไม่ต้องไปหลงอะอย่าไปหลงอย่าไปหลงตัวเองว่าเป็นอรหันต์นะยังไม่ต้องไปอวดด้วยความเป็นพระอรหันต์นี่ไม่ต้องอวดเลยฮะมันจะมีคนเข้ามาขนาดแค่อนาคามีเนี่ยเขาก็ทึ่งกันแล้วจริงไหมใครมาชมเราก็ไม่หลงวันนี้เราทั้งสองฝ่ายบรรลุความสำเร็จนะคือผู้สอนก็อยากสอนเนาะผู้ฟังก็อยากฟังโอเคเราอยู่กันได้แต่ขอให้พวกเราอย่าหลุดพ้นเฉพาะตอนฟังเนาะเราจะต้องหลุดพ้นทั้งตอนฟังตอนแสดง
3: สวดสาธยายจิตหลุดพ้นเพราะฟังธรรมก็ได้จิตหลุดพ้นเพราะแสดงธรรมก็ได้จิตหลุดพ้นเพราะสวดสาธยายธรรมก็ได้จิตหลุดพ้นเพราะพิจารณาธรรมก็ได้จิตหลุดพ้นเพราะฉลาดในสมาธินิมิตก็ได้
2: จังซี่เพราะนั้น24ชั่วโมงให้มันหลุดพ้นบ่อยๆดีไหมคะจนกระทั่งหลุดพ้นถาวรเป็นอสมยวิมุตติหลุดพ้นไม่มีเวลาคือหลุดพ้นถาวรไปเลยดีไหมคะสาธุขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นสาวกะสาวิกาที่ดีเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระธรรมพระวินัยให้เคร่งครัดไม่เคร่งเครียดได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเชื่อช้าอย่าอืดอาดยืดยาดจงช่วยกันเข็นกงล้อแห่งพระธรรมจักรให้หมุนไปในโลกหมุนเข้าไปในใจของผู้คนเพื่อประโยชน์และความสุขอันยิ่งใหญ่ตราบสิ้นกาลนานเทอญ
3: สาธุ
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
4: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร

0: ถีที่สุขล้วนและยังประโยชน์เกื้อกูลต่อชาวโลก
1: ด้วยการดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระพุทธองค์
2: เชิญติดตามเรื่องราวของอุบาสกพุทธสาวกผู้ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกผู้เลิศในการให้ทานนั่นก็คือท่านสุทัตตะอนาถะบิณฑิกะเศรษฐีความตอนหนึ่งในประวัติของท่านมีการจ้างลูกชายไปฟังธรรมอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อนายกาละแม้นบิดาจะถึงพร้อมด้วยศรัทธาแต่นายกาละไม่ปรารถนาจะไปในสำนักพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมไม่ปรารถนาจะบำรุงสงฆ์แม้นถูกบิดาเตือนก็ไม่ฟังคำบิดาคิดว่าเจ้าลูกคนนี้มีความคิดผิดจะมีอเวจีนรกเป็นที่ไปเมื่อเรายังไม่ตายเขาอย่าไปเลยนรกแล้วเรียกบุตรชายมาต่อรองว่าหากเจ้าไปรักษาอุโบสถที่วิหารเชตวันพ่อจะให้ 1,000 กหาปณะเขารีบรับปากแล้วไปวิหารในวันอุโบสถแต่ไปแอบนอนหลับไม่ฟังธรรมได้เวลาแล้วก็กลับบ้านรับค่าจ้างเศรษฐีสั่งคนรับใช้ให้จัดอาหารเลี้ยงเขาอย่างดีเขาขอรับเงินก่อนแล้วค่อยบริโภควันต่อมาเศรษฐีจ้างให้เขาไปยืนตรงหน้าพระพักตร์แล้วเรียนบทธรรมให้ได้หนึ่งบทแล้วมาบอกพ่อเขาไปวิหารแต่ครั้งแรกพระพุทธเจ้าทรงทำให้เขาจำบทธรรมไม่ได้เลยเขาจึงพยายามตั้งใจฟังธรรมยิ่งขึ้นเริ่มฟังธรรมโดยเคารพส่งใจไปตามกระแสธรรมทำให้บรรลุโสดาปัตติผลเมื่อกลับบ้านแล้วเขาไม่ขอรับค่าจ้างอีกเลยนอกจากนี้ท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐียังมีเพื่อนเป็นพ่อค้าขายเหล้าท่านเศรษฐีมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นพ่อค้าขายเหล้าจนร่ำรวยวันหนึ่งพ่อค้าต้องการอาบน้ำจึงสั่งให้ลูกจ้างชื่อโกธัญญะขายเหล้าแทนลูกจ้างขายเหล้าอยู่แล้วเห็นลูกค้ากัดเกลือแกล้มกับเหล้าเขาคิดว่าเหล้าคงไม่เค็มจึงใส่เกลือลงไปในหายเหล้าลูกค้าดื่มแล้วสอบถามว่าทำไมเหล้าเค็มเขาจึงบอกสิ่งที่ตนทำกับเหล้าลูกค้ารุมด่าแล้วออกไปจากร้านพ่อค้ารู้เรื่องแล้วเล่าให้ท่านอนาถะบิณฑิกะทราบต่อมาเศรษฐีกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบตรัสว่าผู้ฉลาดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ถึงจะทำความเจริญก็ไม่สามารถจะนำความสุขมาให้ผู้มีปัญญาสามย่อมทำให้เสียประโยชน์เหมือนกับโกธัญญะทำสุราให้เสียฉะนั้นนอกจากนี้ยังมีอีกครั้งหนึ่งพวกนักเลงสุราปรึกษากันว่าเงินที่ซื้อเหล้าของพวกเราหมดแล้วเราจะหาเงินได้จากที่ไหนนักเลงคนหนึ่งเสนอว่าพวกเราน่าจะหาทางปล้นทรัพย์ของท่านอนาถะบิณฑิกะเศรษฐีนะเพราะเห็นเขาร่ำรวยใส่แหวนหลายวงนุ่งห่มผ้าเนื้อละเอียดพวกเขารู้เวลาที่เศรษฐีจะต้องผ่านไปเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินจึงทำท่าจัดแจงนั่งดื่มสุรามีการเตรียมใส่ยาเบื่อไว้ในสุราเพื่อทำให้เศรษฐีสลบจะได้ปลดทรัพย์เศรษฐีผ่านมาถึงแล้วพวกเขาร้องเชื้อเชิญให้ดื่มสุราอันน่าชื่นใจเศรษฐีเป็นพระโสดาบันมีคุณสมบัติไม่ละเมิดศีล5แม้ท่านจะรู้อุบายของพวกนักเลงและรู้ว่าในสุรามียาเบื่อแต่ต้องการจะขับไล่พวกนักเลงท่านจึงเดินเข้าไปหาชำเลืองดูอากับกิริยาของพวกเขาแล้วพูดว่าเฮ้ยเจ้าพวกนักเลงสุราผู้ชั่วร้ายพวกเจ้าเอายาเบื่อใส่ในไหเหล้าแล้วคบคิดกันหลอกให้คนอื่นดื่มจะได้สลบสไลด์จะปล้นทรัพย์เขาถ้าเหล้านี้ดีจริงทำไมพวกเจ้าไม่ยกขึ้นดื่มเองเหล้าพวกนักเลงสุรารู้ว่าเศรษฐีรู้แล้วจึงพากันหนีไปในขณะเดียวกันท่านเศรษฐีมีเพื่อนมากมายทั้งเป็นเพื่อนอกตัญญูและเพื่อนแท้ทั้งนี้เพื่อนที่เคยพบกันและมิได้เคยพบเห็นกันซึ่งในบรรดาเพื่อนที่เศรษฐีไม่เคยได้พบเห็นนั้นมีเศรษฐีชาวปัจจันตะชนบทคนหนึ่งเป็นผู้ที่เศรษฐีให้ความช่วยเหลือด้วยการรับซื้อของที่เศรษฐีนั้นส่งมาขายอยู่เนืองนิดแต่ครั้นอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีสั่งคนให้นำของไปขาย ที่ปัจจันตะชนบทบ้างเขากลับไม่รับซื้อคนของเศรษฐีต้องหาที่ทางขายสินค้ากันเองพวกเขาเคืองแค้นเมื่อเศรษฐีชาวปัจจันตะชนบทส่งสินค้ามาขายอีกจึงดักปล้นจนหมดอนาถาบิณฑิกเศรษฐีทราบเรื่องแล้วกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบจึงตรัสว่าผู้ใดมีผู้ทำดีให้ก่อนทำประโยชน์ให้ก่อนแต่ไม่รู้จักคุณของผู้นั้นเมื่อมีกิจเกิดขึ้นภายหลังเขาย่อมไม่ได้ผู้ช่วยเหลือในขณะที่เพื่อนของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีอีกคนหนึ่งชื่อการากันนีหรือการากินีเป็นเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันเล่นและเรียนศิลปะมาด้วยกันต่อมาเขาตกยากจึงมาขออาศัยอยู่ด้วยเศรษฐีปลอบใจเขาและมอบทรัพย์ของตนให้ไปพอสมควรเขารู้อุปการะนั้นเมื่อใดที่มาบ้านเศรษฐีเขาจึงไม่อยู่เฉยช่วยกิจการงานเต็มกำลังแม้นพวกคนรับใช้จะขอให้เขาอยู่เฉยๆเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนนายเขาก็ไม่ยอมพวกเพื่อนๆของเศรษฐีไม่ชอบเขาเห็นว่าชื่อไม่เป็นมงคลเลยไม่ควรเลี้ยงไว้ใกล้ชิดนักเพราะแม้นแต่ยักษ์ยังต้องหนีเมื่อมีคนร้องเรียกชื่อเขาว่าการากันนีการากันนีแต่เศรษฐีไม่เชื่อความเชื่อนั้นกล่าวว่าชื่อไม่เป็นประมาณเราไม่อาจจะละทิ้งเพื่อนที่เล่นฝุ่นมาด้วยกันได้ต่อมาพวกโจรรู้ว่าเศรษฐีไม่อยู่บ้านจึงชักชวนพรรคพวกเข้าปล้นตอนกลางคืนพวกโจรไม่รู้ว่านายการากันนีคอยระแวงระวังอยู่แล้วเขานั่งเฝ้ายามอยู่ทุกคืนทำให้ได้เห็นพวกโจรมาซุ่มดูอยู่เขาจึงตะโกนปลุกคนในบ้านให้ลุกขึ้นช่วยกันเป่าสังตีกลองทำเรือนให้สว่างสวยพวกโจรกล่าวกันว่าไหนใครว่าเรือนไม่มีคนอยู่แสดงว่าเศรษฐียังอยู่ในเรือนเขาปล้นไม่ได้แล้วพากันทิ้งอาวุธไว้เกลื่อนบริเวณบ้านรุ่งเช้าคนในเรือนเห็นอาวุธเหล่านั้นพูดกันว่าหากนายกัลกันนีไม่นั่งเฝ้ายามทรัพย์ในเรือนคงถูกปล้นหมดแน่ได้พากันสรรเสริญและบอกแก่เศรษฐีผู้กลับมาบ้านเศรษฐีกล่าวว่ามีคนบอกให้เราไล่มิตรผู้รักษาเรือนคนนี้ออกไปถ้าเราไล่เขาวันนี้เรือนคงไม่เหลือทรัพย์แล้วเราบอกแล้วว่าชื่อไม่เป็นประมาณจิตที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นประมาณแล้วให้ทรัพย์เป็นทุนแก่เขามากยิ่งขึ้นเศรษฐีเข้าเฝ้ากราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบตรัสเล่าการละกันนิชาดกซึ่งครั้งนั้นพระโพธิสัตว์กล่าวไว้ว่าบุคคลชื่อว่าเป็น